0: ครับเราสองคนก็มาทำหน้าที่นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเลยทีเดียวครับทักทายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจเรานะครับในเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 เนี่ยผมเห็นคุณวิโรจน์นะครับมาบอกว่าบางพลีวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งคืนเลยค
1: ุ
0: ณหมูนะครับมาสวัสดีเราคุณสนคุณเหล็กไหลคุณเพแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาทั้งชมเราแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ให้กับเราด้วยนะครับทาง Facebook นะครับน้องน้ำหวานเป็นใคร
1: ค่ะมีคุณวิกเตอร์ซับสุวรรณนะคะบอกว่าเคยขึ้นฮอตแอร์บอลลูนมา 5-6 ครั้งโอ้โหต้องติดเหรียญกล้าหาญแล้วนะคะสวยมากแล้วก็ได้ไปในนิวซีแลนด์ตุรกีอิตาลีนึกไม่ออกแหละว่าที่ไหนอีกนะ
0: ที่ไหนบ้าง
1: ที่เยอะๆก็ที่นี่ใช่ไหมคะตุรกีเนาะ
0: ตุรกีใช่คือฮอตแอร์บอลลูนเนี่ยอย่างที่เมียนมาเนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเพราะว
1: ่
0: าอากาศมันจะโปร่งมันจะเคลียร์มันจะไม่มีเมฆมีอะไรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
1: ไป
0: คราวที่แล้วก็ไม่กล้าแต่ว่าบริษัทที่เขาดูแลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเมียนมานะครับเป็นบริษัทมาจากทางยุโรปนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยเขาจะแบบปลอดภัยแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีเหตุการณ
1: ์มันก็ต้องพึ่งพาถังแก๊สใช่ไหมที่ทำให้ลอยขึ้นไปได้อ้าวคำนับนามคำลักษณะนามของฮอตแอร์บอลลูนหรือว่าบอลลูนลมร้อนทันทันทันทันทานทันทันทานมันคือลูกค่ะ
0: ลูกใช่ไหมไม่ใช่ลำ
1: เขาบอกว่าอันเนี้ยนิยมใช้ลำมันดูจะต้องเป็นลักษณะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ไหมคะพวกยานพาหนะที่แบบชบเฉียวไปมาได้ไม่แน่ใจนะแต่ดิฉันมองว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวตัดนะตัวตัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบอกว่าลูกเนี่ยนิยมใช้ที่สุดแล้วก็จริงๆเป็นทางการด้วยบอลลูนลมร้อน1ลูกนะคะแล้วใบก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นภาษาพูดนะคะดังนั้นที่ดูจะคุ้นๆมากกว่าน่าจะเป็นลูกบอลลูนลมร้อน1ลูก
0: ลูก
1: นะคะ
0: ครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับชวนเที่ยวกันดีกว่านะครับมูเตออนทัวร์ครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: นี่คิดโดยพี่ต้นไปแค่เนี่ยทริปนี
0: ้คิดโดยทีมงานของเรานี่แหละครับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้นะครับมีทริปมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2070นำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานปิดรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบนมัสการสักการะพระธาตุสิริปุญชัยนะครับนอกจากนี้ยังได้ไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นบนถนนคนเดินนะครับการล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยนะครับท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทางวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ Early Bird เพียง 20,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจองก่อนวันที่15ก็จะได้เพียงราคา 20,999 บาทลดไปตั้ง 1,000 บาทนะครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์แล้วก็12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่0814986322นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 เป็นของ med107 สถานีเครือข่ายของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าแสดงความยินดีนะคะกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะโดยคุณสุสะมาปิตากุลดิลกนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทรางวัลดีเด่นระดับ

0: โกหรือระดับสูงสุดสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งปตทสผได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นปีที่8โดยได้รับรางวัลดีเด่นระดับโกติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วนะคะรางวัลดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตทสผในการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการการจัดตั้งระบบรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามมาตรฐานสากลรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมพร้อมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าของปตท.สผ.นะครับผมมีข่าววันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับในอเมริกาซึ่งเราก็ว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเรื่องของการคอร์รัปชันนี้มันไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในหน่วยงานของ CIA ปรากฏว่าเขาได้ไปจับกลุ่มนะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ซึ่งก็ทำงานอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า Department of Science and Technology คือคนนี้เนี่ยนะครับคือ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการรับนู่นรับนี่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาจากประเด็นแรกคือมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆนานาเขาเคยทำงานอยู่ในกองทัพเรือของอเมริกาแล้วก็ปลดประจำการก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สำนักงาน CIA แต่ว่าในคือปลดมาแล้วเนี่ยนะยังไปทำเรื่องขอสิทธิ์ว่าได้มีการทำงานอยู่กับของกองทัพเรือเนี่ยถึง744ชั่วโมงนะควรจะต้องได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนถึง 77,000 US ดอลลาร์แต่ว่าออกไปแล้วอะยังไปเคลมอันนี้อีกนะครับก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาพอเรื่องแดงขึ้นมาปั๊บทีนี้เขาก็เลยไปสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าไปค้นที่บ้านครับเจอทองคำแท่งครับน้องน้ำหวานครับคุณผู้ฟังแท่งละ1กิโลกรัมนะฮะ
0: โอ้ไม่ใช่เล็กๆ
1: ไม่ใช่เล็กๆ
0: ไม่ใช่แท่งละบาท
1: ไม่ใช่303แท่ง
0: รวยแบบไม่มีที่มาอีกแล้วหรือยังไง
1: ใช่ครับมูลค่า40กว่าล้านบาทแล้วก็เงินสดๆ US ดอลลาร์สดๆอีก2ล้าน US ดอลลาร์นาฬิกาหรูที่มีป้าแตะฟิลิปอะไรต่างๆนานาอีก35เรือน
0: ความก้าวหน้าทางอาชีพ
1: ทำอาชีพซึ่งไม่มีที่มาว่าเอาเงินมาจากไหนนะมึงได้ขนาดนี้เงินเดือนถือตลอดทั้งที่ทำงานจนเกษียณก็ไม่สามารถจะซื้ออะไรเบาเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแล้วเงินมาจากไหนอ๋อเพราะ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการที่เป็นลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างข่าวปลอม fake classification program และในป่าแล้วก็เพื่อสร้างข่าวปลอมเนี่ยเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงในประเทศต่างๆที่เขามีฐานทัพอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ700กว่าฐานทัพของอเมริกาเนี่ยแล้วก็อะไรต่างๆที่เราได้รู้เนี่ยในบ้านเราก็เคยเจออะไรประเภทนี้นะครับรวมทั้งในฮ่องกงในไหนๆที่แบบมีประเด็นทั้งในแอฟริกาในตะวันออกกลางอะไรต่างๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเป็นการสร้างโครงการเหล่านี้ที่ไม่ได้ทำขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นงานลับไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบก็สามารถที่จะผันเงินจากโครงการเหล่านี้มาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ทีนี้ประเด็นมันคือทางการของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทำเรื่องนี้คือเรื่องของอัยการนะครับกำลังจะทำเรื่องที่เขาเรียกว่า plea agreement hearing set for ex CIA officer found with gold bars เนี่ยคือจะมีการทำเรียกว่าขอตกลงว่าโอเคผมผิดนะแล้วก็จะรับโทษแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นโดยไม่ต้องขึ้นศาลครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมจะทำแบบนี้แล้วมันผิดระเบียบเรื่องของความยุติธรรมหรือเปล่าบอกมันก็ไม่เชิงผิดแต่ว่าทำไมจะทำแบบนี้ทำเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยมันจะต้องมีการลากเอาข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศว่าไปทำอะไรกับที่ไหนไว้บ้างบนโลกใบนี้เนี่ยออกมาเหมือนสาวไส้ให้กากินเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ทำแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้พิพากษานะก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดลมาละถ้าเกิดว่าจะเอาคนนี้ขึ้นศาลจริงๆมันจะต้องมีการลากไส้ออกมาว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อแต่ว่าถ้าไม่เอาขึ้นศาลละไส้ก็จะไม่ออกมากองแต่ประชาชนก็จะต้องสงสัยว่าคุณนอกมีคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะ จ้าหน้าที่อาวุโสเป็นคนเดียวนะแล้วรั

0: ำดับที่สูงกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้มันจะมีการช่อราษฎร์บังหลวงแบบนี้อีกเท่าไหร่ในหน่วยงานที่เรียกว่าราชการลับอย่าง CIA ครับข่าวนี้มาจาก MSNBC ครับ
1: ดิฉันก็ชอบนะคะไปดูพวกอดีตเจ้าหน้าที่ CIA นะคะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเขียนหนังสือแชร์นะคะพวก whistleblowers ทั้งหลายนะพวกที่กล้าจะพูดเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆในการทำงานของ CIA บางส่วนเนี่ยนะคะที่มีทั้งอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไปติดตามดูได้หนึ่งในนั้นที่ดิฉันชอบฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือชื่ออ่านยากนิดนึงพอดี originally เป็นคนกรีซนะคะเขาชื่อคุณจอห์นคริสคิเรียคูนะจอห์นคริสคิเรียคูคนนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยมากๆนะคะติดตามได้ตามรายการต่างๆแล้วก็บน YouTube เขามีชาแนลเป็นของตัวเองด้วยนะคะจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งแต่ไม่ทันแล้วทำยังไงดีไปแบบสั้นมากสัก2ประโยคละกันนะคะสิงคโปร์ตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดแอปพลิเคชันเป็นอัปเดตนะโดยรัฐบาลค่ะคือก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวสารกันทราบดีนะคะว่าอัตราการเกิดต่ำมากที่สิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำเว็บไซต์เนาะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาพบปะกันเจอกันรักกันมีเงื่อนไขพิเศษถ้าหากว่าแมทช์กันได้เนี่ยมือแรกของการไปเดทรัฐบาลจะจ่ายค่าข้าวให้มันไปขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เขาพัฒนานะคะแอปพลิเคชันเดทติ้งแอปนะแอปหาคู่โดยรัฐบาลค่ะชื่อว่า First Date นะคะซึ่งเปิดปุ๊บเนี่ยเขานำร่องก่อนเลยไพลอตนะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเป็นผู้ใช้บริการก่อนค่ะ 21-35 ปีปุ๊บเข้าข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็มามีลูกกันเถอะนะคะCNBC รายงานเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Singapore debuts a state-backed dating app for young government workers as it works to slow a demographics crisis นะคะไม่แน่ใจว่ามาโดยสมัครใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของ KPI หรืออย่างไร นะคะเอ้าได้มาจาก CNBC ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ภากรเรื่องเป้าหมายการเป็นผู้นำ AI ของโลกโดยจีนพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นเริ่มต้น 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเช้าวันอังคารเจาะลึกอาเซียนจะพาไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ทางด้านการตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์จะพาไปดูเรื่องจีนปักธงปี2030ก็อีกประมาณ4ปีข้างหน้า3ปีนะที่จะเป็นผู้นำAI โลกสงคราม AI จะยังไงต่ออาจารย์พร้อมแล้วค่ะ

0: Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: นี่ฮาว Good Morning อรุณสวัสดิ์ไอ้ภากรเจ้าสวัสดีค่ะรวมทุกภาษาอาจารย์วันนี้จะเล่าเรื่อง AI นะคะเป้าหมาย2030เนี่ยโอ้โหทะเยอทะยานมากที่จะเป็นผู้นำ AI โลกและเขาจะทำได้จริงไหมทำอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างคะ
2: ครับต้องเล่าแบบนี้ครับว่าตัวโครงการ2030 AI Vision ของจีนเนี่ยนะครับผมเขาได้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2017นะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือว่าเขาเริ่มจากในส่วนของปี2020เนี่ยในการที่พยายามที่จะลดแกประหว่างเขานะครับกับโลกตะวันตกซึ่งก็รวมถึงอเมริกาโดยเขาลดแกปอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราลองแล้วมองย้อนกลับไปในช่วงปี2020เนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีอะไรต่างๆเป็นพวกดิจิตอลเริ่มมีนะครับพูดถึง AI กันในวงกว้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้มีในเรื่องของนัด ChatGPT ที่คือหาออกมาในฝั่งตะวันตกหรือว่าจีนเองก็ยังไม่ได้มี DeepSeek นะครับแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าในปี2020เนี่ยนะครับจีนก็มีในการพัฒนาพวกอินฟราสตรัคเจอร์หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับหมุดหมายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว2025 2025เนี่ยนะครับเป็นปีที่จีนเขาตั้งใจว่าจะมีนับเบรคทรูทางด้านเทคโนโลยี AI ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันอย่างที่เราได้เห็นนะครับมีทั้ง DeepSeekมีทั้งในเรื่องของตัวนะครับฮิวแมนนอยด์โรบอติกอะไรต่างๆนะครับได้เห็นการที่จีนเนี่ยเขาพัฒนาโมเดลทางด้าน AI ออกมาเยอะมากแล้วจึงขอย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบาย Made in China 2025นะถ้ายังจำมันได้เนาะนะครับ Made in China 2025ก็คือเป็นในเรื่องของที่เขาเปลี่ยนตัวเองนะครับจากโรงงานโลกที่รับผลิตอย่างเดียวมานะครับสร้างนวัตกรรมของตนเองแล้วก็นะครับส่งออกไปด้วยอย่างเช่นที่เราได้เห็นว่าจีนมีเรื่องของ EV นะครับจีนก็เน้นในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในพวกพลังงานสะอาดต่างๆนับรวมถึงนับเซมิคอนดักเตอร์ถึงแม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับจีนเองก็อาจจะยังไม่ได้นะครับพูดได้อย่างเต็มปากว่านะครับมีน้ำบทบาทต่อเผื่อตลาดโลกมากนะครับเพราะว่าก็ยังคงมีทางเอาฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับที่ครองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ในเรื่องของตัว AI เนี่ยมันก็มาตามเฟสแบบนี้นะครับและ2030เนี่ยก็เป็นเฟสที่ว่านะครับจีนเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นหนึ่งในนะครับผู้นำโลกทางด้าน AI นะครับแล้วถามว่าเขาทำได้ไหมจริงๆถ้าเราดูนะครับจากที่ผมเล่ามาเนี่ยหรือเราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยเขากำลังทำมาโดยตลอดและเขามีนะครับการเกิดสร้าง environment นะครับเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เข้ามานะครับเกิดซัพพอร์ตอย่างเช่นนับตั้งแต่2017ที่เขาประกาศแผนในส่วนของตัว AI Vision มาเนี่ยเขาก็มีในส่วนของศูนย์วิจัยมีการนับอุดหนุนเงินทุนต่างๆนะครับให้กับทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็มีการนับเร่งสร้างพวก AI infrastructure นะครับผมรวมถึงพวก data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะต้องเป็นโครงสร้างนะพื้นฐานที่สำคัญมากในการประมวลผลเนาะนะครับแล้วพอ2020เนี่ยในช่วงโควิดพอดีเราก็ได้เห็นว่านะครับจีนก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับได้มีการนับโชว์ของออกมาเยอะมากเลยว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมีการนับปรับจากที่เป็น traditional นะครับมาเป็น digital นะครับมีการเอา big data เอาอะไรมาใช้นะครับทำโลกคู่ขนานระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกดิจิตอลอะไรพวกนี้แล้วพอมีนัก2025ขึ้นมาเราก็เห็นว่าเขาก็โปรโมทใหญ่เลยว่าอย่างเช่นพวกโมเดล AI อย่างตอนเนี้ยนะครับจีนก็ทำในลักษณะของที่เป็น low resource low cost ต่างๆถึงแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะพยายามที่นะตั้งข้อจำกัดในเรื่องของพวกที่เป็นชิปคือประมวลผล NVIDIA ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็นะพัฒนาขึ้นมาในข้อจำกัดในตรงนี้และตอนนี้เขาก็ใช้ตรงนี้มาไปแล้วพยายามจะไปทำงานร่วมกับประเทศอื่นไงโดยการที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสำเร็จแล้วนะเขาก็ใช้ตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วย
3: ครับอาจารย์

0: ันครับอย่างตอนที่เราเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเขานี่ยังไม่ได้ออกมามีบทบาทมากในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาว่าเขาทำของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ของเขาเองเราจึงได้เห็นว่าเขาพัฒนาทางด้านนู้นด้านนี้ด้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปไกลแล้วก็เร็วมากตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาทำไอ้อะไรนะคอลิคัฟฟี่เหรอฮะไอ้เครื่องที่สำหรับที่จะผลิตชิปที่แข่งกับ Nvidia ได้แล้วมันจริงไหมครับอาจารย์
1: โอเคต้องขยายความแบบนี้ครับคำว่ายังไม่ได้มีนะครับบทบาทในนะครับตลาดโลกนะครับมากนักคือหมายถึงว่าพวกส่วนแบ่งในตลาดนะ market share นะครับนับแต่ในประเทศแน่นอนครับเขาทุ่มนะครับเขื่อ funding ในการเขื่อ research แล้วก็ develop ตรงนี้อย่างมากเลยคือทางการจีนเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับตั้งเป็นกองทุนเลยนะครับจากเขื่อภาครัฐเนี่ยในการที่ให้คนของเขาเนี่ยมาพัฒนานะครับในด้านนี้ดังนั้นเนี่ยพวกชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยในตอนเนี้ยทางจีนพยายามพัฒนาอย่างมากถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกอะครับที่ตั้งแต่ภาษีกับจีนในช่วงก่อนโควิดเนี่ยในตอนนั้นทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกนโยบายออกมาแล้วว่าให้เงินนะครับสนับสนุนนะครับกับในส่วนของตัวนะครับโรงงานนะผลิตนะครับเซมิคอนดักเตอร์ในจีนนะครับว่าให้เกื้อพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆลดแก๊ปนะครับจากตะวันตกแล้วก็ในเครือตลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวจริงๆครับในการเครือพัฒนาต่างๆนะแต่ในแง่ของการที่ออกมาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแบบสเกลใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางเครือเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังต้องไล่ตามตรงนั้นอยู่นะครับแต่ในเรื่องของพวก AI อะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับจีนเขาทำในรูปแบบสเกลใหญ่ได้หมดแล้วนะครับ
2: น่
0: ากลัว
2: ค่ะอาจารย์มองว่าในปัจจุบันที่แข่งกันในหลายๆเรื่องนะคะกับสหรัฐแล้วล่าสุดทางผู้นำจีนคุณสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากลับมาด้วยนะคะเป้าหมาย AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วจีนจะไปแลนดิ้งลงที่ตรงไหนคะ
1: โอเคครับคือในตอนนี้นะครับถ้าจากการที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าในมุมมองของจีนในเรื่องของ AI ของจีนเนี่ยจีนเน้นในเรื่องของการควบคุมนะครับคือเน้นสิ่งที่เขาควบคุมได้เพราะตามสไตล์ของจีนเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่านะครับ state led นะครับก็คือทางรัฐบาลนำและเอกชนตามอย่างที่เราทราบกันดีนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งในการที่เร่งเครื่องหนีจีนให้ได้ในขณะที่จีนในตอนนี้นะครับจีนเขามีขั้วของเขาถ้าถามผมนะเอาง่ายๆเลยครับแลนดิ้งในขั้วในฝั่งที่ตนเองกำลังวางทางไว้เนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับจีนเองก็ตั้งองค์กรทางด้าน AI ของตนเองนับ WIGO จีนเองก็มีในส่วนของตัว AI Governance Action Plan ของตนเองในส่วนของการนับควบคุมนับธรรมาภิบาลทางด้าน AIและจีนเองก็มีนะแพลตฟอร์มมีโมเดลต่างๆในฝั่งของตนเองดังนั้นเนี่ยหนึ่งในความร่วมมือที่เราจะเห็นนะครับจีนเนี่ยร่วมมือกับประเทศต่างๆในตอนเนี้ย AI มาเต็มเลยนะครับจะเห็นเลยว่านะครับจีนเนี่ยมีแล้วคือไม่ว่าจะไปคุยกับที่ไหนเนี่ยก็จะชูลงด้วย AI ในการร่วมมือโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะครับ Global South ดังนั้นคำตอบผมคือจีนจะแลนดิ้งในขั้วของเขาครับและเอามาเป็นในส่วนของลดนับแก๊ปของทางตะวันตกและอเมริกาไงคือพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าก็ไม่ต้องง้อทางฝั่งอเมริกาแล้วเพราะสมัยก่อนไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาจากฝั่งนะอเมริกาแล้วก็ตะวันตกหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญของอเมริกาในตอนนี้จีนเลยคานอำนาจด้วยการนะครับสร้างเทคโนโลยีของตนเองและมีนักพันธมิตรมาร่วมใช้ด้วยผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของ AI ที่จีนเขาทำตอนนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนนะครับพยายามจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ AI ที่จีนทำเนี่ยนะต่อไปจะเป็นนะ common goodนะครับก็คือเป็นนักสินค้าทั่วไปที่ใครๆก็ต้องจับต้องได้นะครับผมใช่ครับ
0: มันใกล้ถึงหรือยังครับอาจารย์ที่ว่าเราจะมีซอฟต์แวร์อย่างพวก operating system อะไรต่างๆเดี๋ยวตอนนี้เราเนี่ยก็ใช้ Windows มันจะมีอะไรที่เป็นของจีนไหมที่แบบเหมือนกับ Windows หรือว่ามีอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจอย่างพวก Word พวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่เป็นของจีนที่ราคามันจับต้องได้มากกว่านี้แล้วก็
1: มีหมดแล้วครับ
2: เขาพัฒนามาแล้วแล้วกลายเป็น

0: พอเจ้านี้ทํามาเนี่ยเขาพยายามที่จะนะครับใช้ของแบบเจ้านี้เอามาทําของอีกเจ้านึงนะครับเป็นการแบบถอดโมเดลด้วยซ้ํานะครับอย่างเช่นในส่วนของ AI โมเดลขนาดใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามีโมเดลแม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลครูครับแล้วก็เอาไปทําเป็นโมเดลลูกทางเทอร์โบทางมากขึ้นเรื่อยคือจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเราจึงได้เห็นว่าจีนพัฒนาไปไวมากแล้วราคาไม่แพงด้วยปัจจุบันนี้โมเดลในจีนนี่ราคาถูกมากนะครับอย่างผมแนะนำตัวหนึ่งนะครับ Z.AI นะครับก็เป็น AI จีนตัวหนึ่งที่ก็ได้รับการพูดถึงมากเหมือนกันโดยราคาก็ถือว่าถูกด้วยแล้วก็มีการนับประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI นับจากจีนเลยนะครับผมก็มีชื่อเสียงในด้านของ LLM นี่แหละ
1: นะครับค่ะถือว่าพัฒนาไปอย่างรุดหน้ามากๆท่ามกลางการสนับสนุนโดยภาครัฐของจีนนะคะแล้วมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนิเวศนี้เนี่ยให้เติบโตไปแบบดุเดือดและมีเป้านะคะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: และ
1: เราค่ะพี่ต้น
2: ทั้ง3คนนะครับก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับรายการต่อไปของ100.5 นะครับ Stay tuned ไม่ต้องขึ้นไปไหนเพื่อรับข้อมูลที่ดีๆตลอดทั้งวันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะประเด็นหลักในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเราก็จะค่อยไล่เรียงไปนะคะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างค่ะแต่ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังเขตลาดกระบังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม

0: ทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวใหญ่วันนี้นะคะปอพอโยนออมสิน 4.7 พันล้านโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้สองพระองค์พระราชทานถุงยังชีพในหลวงพระราชินีพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังกทม.อนุทินจี้เริ่มเยียวยาน้ำท่วมสัปดาห์นี้ได้ก้อนแรกแน่นอนสั่งกรมโยธาและท้องถิ่นเร่งสำรวจบ้านเรือนเสียหายด้านนิรัตเผยปอพอโอนทั้งก้อน 4.7 พันล้านให้ออมสินแล้วที่ไหนเสร็จก่อนพร้อมโอนทันทีตามคิวแบบไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหวังส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านให้เร็วที่สุดย้ำมีเจ้าหน้าที่กระจายตามศูนย์พักพิงแนะนำช่วยเหลือลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางหากไม่พอเตรียมชงครม.พร้อมของงบฉุกเฉินปี70เพิ่มทันทีค่ะ
1: ครับด้านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปผช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและเร่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือโดยนายอนุทินย้ำนะครับว่าเมื่อเข้าข้อมูลเข้ามาเมื่อใดให้ทยอยจ่ายตามคิวทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดและไม่ต้องรอการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนเนื่องจากงบประมาณที่กันไว้สำหรับเยียวยาได้โอนไปให้ปอพอแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินโดยปอพอเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการหลักขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อเตรียมเงินสำหรับการซ่อมแซมและเร่งให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วสำหรับวงเงินเยียวยาเบื้องต้นครับอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทหากไม่เพียงพอสามารถพิจารณาใช้งบประมาณปี2570เพิ่มเติมได้ส่วนมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดหลังน้ำลดนะครับรวมถึงมาตรการพักหนี้นายอนุทินบอกว่าจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งโดยบอกว่าการบริหารจัดการเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์โดยในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมายและขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการจ่ายเงินเยียวยานะครับว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งหรือว่ารอให้ข้อมูลครบทั้งจังหวัดและทั้งภาคหากตรวจสอบข้อมูลของประชาชนรายใดเสร็จก่อนให้จ่ายก่อนโดยใช้หลัก first come first serve หรือว่ามาก่อนต้องได้ก่อนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าวงเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทปภ.ได้ส่งให้กับธนาคารออมสินทั้งก้อนแล้วหากตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอเยียวยาเข้าหลักเกณฑ์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการโอนโดยใครพร้อมและข้อมูลถูกต้องก่อนจะได้รับเงินก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอธิบดีปภ.บอกว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทน่าจะไม่พอครับเนื่องจากว่ายังมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหากไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวได้ครับมีพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้ในหน้า1ของแนวหน้านะครับนายกเร่งโอนเงินเยียวยา 4.7 พันล้านบาทเผยงบอาจไม่พอจ่ายปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐทะลุ1ล้านครัวเรือนกทม.สูงสุด 400,000 แนะตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดขอความร่วมมือกทม.ท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่ด้านนายกจี้เร่งเยียวยาน้ำท่วมขีดเส้นสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นการโอนเงินยันในพื้นที่ไม่มีความขัดแย้งการบริหารจัดการน้ำโยนผู้ว่าบัญชาการมั่นใจเงินเยียวยา 4.7 พันล้านต้องถึงมือประชาชนในสัปดาห์นี้ครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว16อำเภอกว่า 53,000

0: 131ครัวเรือนขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานค่ะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำก็เพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะบางบ้านเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกค่ะขณะที่บางครอบครัวก็ต้องออกไปเช่าห้องพักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ในระหว่างนี้ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและรอให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะขณะที่พื้นที่หมู่ที่8ถึง9ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมบ้านเรือนและเส้นทางภายในชุมชนแม้ระดับน้ำในวันนี้จะทรงตัวชาวบ้านก็ต้องนำรถยนต์ไปจอดไว้บนถนนที่สูงกว่านอกจากนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ชนก็ต้องปรับตัวด้วยการทำแพลอยน้ำสำหรับเลี้ยงไก่ไว้บริเวณบ้านเพื่อป้องกันไก่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยบางจุดก็มีการปั้นคันดินริมถนนเพื่อป้องกันน้ำเอ่อข้ามเส้นทางและช่วยให้สามารถสัญจรเข้าออกได้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ว่าภาพรวมยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมล่าสุดหลายๆพื้นที่ในเขตลาดกระบังเช่นเคหะร่มเกล้าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นและจะมีการทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าอยุธยาวิกฤตน้ำท่วม16อำเภอจมบางบานระทมมิดหัวศูนย์ JICC เตือนรับมือฝนระลอกใหม่อีก2ยกเคหะร่มเกล้าคลี่คลายนายกระบุสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยยันบริหารน้ำแต่ละพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกศูนย์ JICC เตือน3อำเภอบางปะกงฟังประกาศใกล้ชิดย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงได้ปย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงใต้ปพสรุปน้ำท่วม26จังหวัดกระทบนับล้านครัวเรือนกรมชนชาวกรุงเก่าอ่วมท่วมมิดหลังคาส่วนอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังจมน้ำกว่า6ตำบลขณะที่กฟผ.ปรับแผนเพิ่มระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะบ้านเรือนประชาชนหลายหลังท่วมเกือบถึงหลังคาได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะคะองครักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสว.รถเล็กผ่านไม่ได้เตือนภัยอากาศแปรปรวนเหนือกลางมีฝนลูกเห็บกรมอุตุแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนวันนี้ถึง8ตุลาคมเกิดฝนตกหนักและลูกเห็บทางภาคเหนือกลางและกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมทั่วประเทศมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวของคปพ.ค่ะ ความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้

0: ให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่ายังมี26จังหวัดได้รับผลกระทบรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่6นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังและบางพื้นที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยมีการจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าให้เร่งส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีซึ่งมีรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนรวมถึงยาที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูสำหรับสถานการณ์น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าขณะนี้ยังมีน้ำท่วมใน26จังหวัดรวม140อำเภอ 1,154 ตำบล 8,325 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,200,000 ครัวเรือนครับหรือว่ากระทบกว่า 3.5 ล้านคนรัฐบาลก็ได้สั่งการในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดแต่ว่าให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าและประปาและเร่งฟื้นฟูทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องพื้นที่เหนือเขื่อนและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับก็มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติจึงเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่เพิ่มเข้ามาด้านจังหวัดนครนายกก็ขอให้กรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่คลอง14 15 16เนื่องจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมโดยวันที่6ตุลาคมครับจะเพิ่มเป็น6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็น8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่นะครับก็มีภาพข่าวนะครับระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างนะครับท่วมหลายตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,500 คนและอพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักริมถนนกว่า750ครัวเรือนนะครับและมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้กทม.ระดมเก็บ 1.4 พันตันลุยฟื้นฟูเร่งเคลียร์ขยะล้นนายกจี้จะเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำหวั่นฝนถล่มห่วงเพชรบุรี6จังหวัดใต้ท่วมองครักษ์โวยน้ำเน่า15วันอยุธยาชัยนาทยังจมหนักครับ
0: ขณะที่พาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันค่ะเมืองเพชรลุ้นวิกฤตเขื่อนล้น3อ่าง EEC น้ำปริ่ม8ริ้วปราจีนบุรียังจมอ่วมลุ่มเจ้าพระยากทม.เริ่มทรงตัวลงชื่อเยียวยาท่วมบ้านล้านหลังปภ.ชี้ 4.7 พันล้านไม่พอชงขอเพิ่มนายกสั่งเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและกำชับผู้ว่าทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักจี้มท.เร่งเปิดลงทะเบียนเยียวยาพร้อมสั่งอนุมัติโอนเงิน 4.7 พันล้านค่ะจาก

0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะหลังจากถูกสอบถามกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนะคะนายอนุทินได้ยิ้มแป้นแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะก็นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่ร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ว่าเดินทางไปร่วมทุกปีถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่านายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความว่าอย่างไรนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าพี่น้องหยอกกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นายอนุทินไม่ตอบค่ะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอหึ่ๆและกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นายอนุทินกล่าวว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรผมไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องคนในครอบครัวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีที่ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินถามผู้สื่อข่าวกลับว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวรองของข่าวสดค่ะหนูแจ้งเบื่อเป็นนายกแค่หยอก5สว.ลุยชงปปช.จี้สอยสิทธิโชตปูดสำนวนคดีหัวยื่นสอบไอเดียปมใส่นาฬิกาหรูค่ะ
1: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะครับเรื่องคดีหัวสว.พันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตตินะครับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับสว.รวม5คนยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.คำร้องระบุว่านายสิทธิโชติอาจจะเข้าข่ายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมการลงมติและเหตุผลในการวินิจฉัยคดีหัวสว.รวมถึงรายละเอียดในสำนวนซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยความลับของการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยรวมถึงอาจจะเป็นการไม่เคารพมติของฝ่ายเสียงข้างมากประเด็นที่ขอให้ปปช.ตรวจสอบได้แก่การเปิดเผยรายละเอียดการลงมติเป็นรายประเด็นการระบุตัวกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกรรมการแต่ละฝ่ายตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พยานขอบเขตการสืบสวนและเส้นทางการเงินโดยขอให้เปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติฉบับทางการเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสื่อถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนหรือไม่ผู้ร้องยังอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของกกต.นะครับซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติรวมทั้งรักษาความลับของการประชุมและการพิจารณาวินิจฉัยตลอดจนเคารพมติเสียงประชุมฝ่ายข้างมากทั้งนี้ก็ย้ำว่าการรักษาความลับไม่ได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนจะเปิดเผยไม่ได้แต่เห็นว่าการเปิดเผยรายละเอียดภายในต้องมีขอบเขตด้านกฎหมายระเบียบและมติขององค์กรจึงขอให้ปปช.รับเรื่องไว้ตรวจสอบว่าการกระทำของนายสิทธิโชติเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับยื่นฟันกกต.เสียงข้างน้อย5สว.เอาคืนอ้างปากโป้งแฉคดีหัวสว5สว.สีน้ำเงินยื่นปปช.ไต่สวนฟันจริยธรรมร้ายแรงสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยนำความลับคดีหัวสว.เผยต่อสาธารณะด้านอนุทินแจงร่วมงานเบิร์ธเดย์เนวินเรื่องปกติไปตั้งแต่จำความได้หลุดปากเบื่อแล้วเก้าอี้นายกแค่พี่น้องหยอกกันปมสามีไอเดียโยงสแกมเมอร์ทุกอย่างยึดหลักกฎหมายไม่เว้นแม้คนภูมิใจไทยขณะที่สุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองร่วมวันเกิดแค่แสดงมุทิตาจิตคล้ายร่วมงานวันครบรอบของสำนักข่าวครับ
0: 7:51 นขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: ปิดตาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนแหล่งเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาจากที่เคยได้รับเงินจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณแทนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้พูดคุยกับนายสุภชัยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะคะว่าหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามค่ะก่อนหัวเราะและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะลุยล้างมาเฟียเสื้อกาวช้างใหญ่จี้ผ่าตัดไทย PBS รัฐบาลสกัดไฟล้วงภาษีบาปอนุทินบอกอยู่ระหว่างขั้นตอนขณะที่อธิบดีสรรพสามิตออกโรงหรือภาษีไม่เอื้อเอกชนเผยหลังบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งลุยเต็มสูบศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วดันเข้าสู่ระบบงบปกติทรขงรัฐบาลเปิดศึกล้างมาเฟียเสื้อกาวตระกูลสอเสือสภาร้อนฉ่าพัฒนาจ่อปรับการทำงานสสส.เข้าพ่วงสาธารณสุขใช้ KPI วัดคุณภาพงานบุญเลิศช้างใหญ่เปิดแผลใหญ่สื่อสาธารณะบ่อเงินบ่อทองผู้เชี่ยวชาญพิเศษหนุนทางรอดผ่าตัดปฏิรูปใหญ่กอบกู้สถานการณ์ค่ะ
1: ครับมีข้อมูลนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคแตกในห้องแลบนะครับเกิดเหตุที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองเชเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสของประเทศรัสเซียครับก็มีรายงานว่าดาเรียซิโปโลวานะครับนักวิจัยหญิง28ปีเสียชีวิตจากอาการปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุรายงานบอกว่าเมื่อวันที่25กันยายนครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยมีหลอดทดลองแตกและหลอดดังกล่าวได้บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่านักวิจัยหญิงอาจจะได้รับเชื้อจากอุบัติเหตุในห้องแลบหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากกาฬโรคโดยระบุว่าเป็นเพียงอาการปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดและผลการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่เธอปฏิบัติในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ200คนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคเพิ่มเติมครับก็มีพาดหัวข่าวเล็กๆของหน้าหนึ่งแนวหน้าครับผวาทั้งโลกเชื้อมรณะหลุดแลบในรัสเซียหลังหลอดทดลองแตกครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นายกฤษพงศ์อายุ25ปีและชายวัย40ปีสัญชาติจีนนะคะสืบเนื่องจากตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ามีนายเอนามสมมติอายุ19ปีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปถอนเงินสดจากสลากออมสิน 1.2 ล้านบาทโดยใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายสน.ดอนเมืองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงซึ่งธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงให้ถอนเงินไปและทราบภายหลังว่าผู้เสียหายเนี่ยนำเงินไปส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นภายในลานจอดรถห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและในวันเดียวกันก็ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินไปถอนเงินออกจากบัญชีอีก 1.3 ล้านบาทระหว่างนั้นผู้เสียหายใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจและระงับการถอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะรวบไทยจีนลวงนักศึกษาถอนเงิน 1.2 ล้านส่งให้เบิกรอบ2อีก 1.3 ล้านพนักงานเอะใจพิรุธเหยื่อคอคุยตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวขาห้างตำรวจบกสสภาค1วางแผนจับหนุ่มไทยและคนจีนหลังพนักงานแบงก์ออมสินเอะใจแจ้งเบาะแสพบนักศึกษาใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายไปถอนเงินสด 1.2 ล้านบาทจากสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วไปมอบให้บุคคลอื่นและวันเดียวกันไปขอถอนเงินอีก 1.3 ล้านแต่เจออายัดตำรวจวางแผนสก

0: รอยคุมตัวคนรับไว้ได้ขยายผลลากคอชาวจีนเพิ่มที่ย่านห้วยขวางสารภาพเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ้างเจ้าหน้าที่ลวงเหยื่อบัญชีหรือการเงินมีปัญหาให้ส่งเงินไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ
1: อีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับคือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 10,000 คนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและรัฐบาลต้องการให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศขณะนี้มีการตอบรับเข้าประชุมจาก191ประเทศทั้งระดับประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆรวมกว่า 10,000 คนพร้อมกับกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางสายการบินระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าอากาศยานนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานไทยให้เตรียมรองรับผู้โดยสารจำนวนมากและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งการขนส่งกระเป๋าล่าช้าปัญหาการเช็คอินและการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับไทยพร้อมเวที World Bank อนุทินสั่งเข้มต้อนรับ191ประเทศรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานผลิตโลกเคาะวีซ่า VIP 12,000 รายครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่ประเด็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพม่าสั่งจัดทัพป้องเนปิดอฝ่ายต้านรุกคืบยึดเมืองหลวงทหารพม่าจัดตั้งกองบัญชาการทัพภาคที่เมืองลอยก่อเมืองหลวงรัฐคาเรนีเพื่อเตรียมการป้องกันเมืองหลวงเนปิดอค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

0: ในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชาย2คนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: Spotlight และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวั
5: สดีครับพี่ผอ.ที่ผอ.ราสุครับและพี่อุ้มครับ
4: ครับเรียนสายคนอะไรเอ่ย
5: ผมขวัญพงษ์ครับขวัญพงษ์เมืองสมุทรดาวีครับจากเมืองและด่านฝั่งน้ำสมุทรปราการครับ
4: เมืองอะไรนะ
5: เมืองหน้าด่านปากน้ำสมุทรปราการครับ
4: โอ้โหเล่นสโลแกนเลยเหรอครับเนี่ย
5: ใช่ครับผม
4: เมื่อวานนั้นฝนตกไหมเมื่อคืนฝนตกไหม
5: ตกครับตกเมื่อคืนไม่ตกตกตอน
4: กี่โมงอ้าวไปไหนแล้วล่ะ
6: ฮัลโหล
4: เอ้าไปไหนแล้วล่ะ
6: ไปกับฝนแล้ว
4: ไปกับฟ้าฝนแล้วมั้งนะครับ
6: เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปอีกทีน่าจะขัดข้องทางสัญญาณเล็กน้อยนะคะ
4: สัญญาณนะครับ
6: เขาตั้งใจรายงานตัวมาเต็มมาเต็มยศเลยนะพี่วาส
4: ุสโลกงสโลแกนมาหมด
6: เขาต
4: ั้
6: งใจอยากคุยหน้าไมค์กับเราเดี๋ยวรอสายอีกรอบนึง
4: มาไหม
6: มาแล้ว
4: มาไหม
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่เป็นคนฝั่งไหนของสมุทรปราการครับคุณน็อต
6: หลุดค่ะพี่วาสุ
4: คุณน็อตมายัง
6: เดี๋ยวรอต่อสายอีกสักครู่หนึ่ง
4: นะครับนะฮะท่องสโลแกนของจังหวัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะไม่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่พิกัดแถวบริเวณไหนแถวพระสมุทรเจดีหรือว่าแถวคลองด่านหรือแถวในเมืองหรือแถวสำโรงนะครับ
6: มาแล้วไหมคะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ
4: คุณน็อตอยู่พิกัดตรงไหนของสมุทรปราการครับ
5: ที่บ้านผมอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการเลยครับ
4: อยู่อำเภอเมืองอ๋อแพร่กษานะครับซอยอะไรครับอยู่ซอยอะไรครับ
5: ยังไม่ถึงดีนะครับเรียกจัดสรรต้นเนาะครับแถวนั้นนะครับ
4: อ๋อดีจังเลยนะครับ
5: แถวใกล้ๆโรงพยาบาลสมุทรปราการครับโซนนั้นนะครับ
4: อ๋อดีครับแล้ววันนี้ฝนตกไหมครับแถวนั้นโซนนั้น
5: ตกตอนตีสี่ตีห้าครับ
4: ตีสี่ตีห้าหนักอยู่นะครับ
5: แล้วก็ดับแล้วแล้วก็หยุดแล้วครับ
4: หยุดแล้วเรียบร้อยแล้ว
5: ใช่ครับ
4: แล้ววันนี้คุณน็อตออกไปทำงานไหมครับวันนี
5: ้ออกนะครับออกไปทำงานที่แจ้งวัฒนะครับ
4: อุ้ยข้ามฝั่งเลยเหรอ
5: ครับผม
4: อุ้ยเดินทางปลอดภัยนะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับที่ศูนย์ราชการหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ
5: ครับที่ศูนย์ราชการเลยครับทำเกี่ยวกับระบบของ NT ครับระบบคลาวด์ของภาครัฐนะครับ
4: อ๋อนะครับอยู่บริษัท NT เลยใช่ไหม
5: ใช่คร
4: ับ โอ้นะครับก็เอาใจช่วยถึงที่หมายปลายทางไวๆเนาะนะครับ
5: ถึงเรียบร้อยแล้วครับ
4: อ๋อเรียบร้อยแล้วโอ้แสดงว่าใช้เส้นทางไหนเนี่ย
5: ครับวันนี้ออกเร็วครับปกติเมื่อวานออกแล้วรถติดมากเลยออกตั้งแต่หกโมงไม่ถึงทันครับ
4: อ๋อนะฮะ

0: ใช้ปกติใช้เส้นไหนอะครับใช้เส้นทางไหน
1: ถ้าปกติขึ้นด่วนบางนาครับจากด่วนบางนาหนักมากไม่ไหวก็เลยแต่ว่าวันนี้ไป
0: เขาติด
1: ไม่ได้ติดครับ
0: ติดบริเวณ
1: วิ่งดีครับ
0: ติดบริเวณหน้าด่านหรือเปล่าครับบางนา
1: ติดหน้าด่านเลยครับหน้าด่านติดช่องทางนี้เต็มเอียดเลย
0: อืมนะฮะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอ้าวใจเอาใจช่วยวันนี้ทำงานขยันขันแข็งต่อไปเลยนะครับเลือกเพลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครดีครับคุณน็อต
1: เลือกเพลงขอเป็นรักผมของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ
0: ได้เลยนะฮะหนาวแล้วหรอครับที่ NP เนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ฝนตกแล้วมันหนาวครับฝนตกแล้วม
0: ัน
1: หนาวคร
0: ับ โอ้ยอยากหาคนมากอดละสิท่า
2: หนาวหรอพี่ว่าสูตรหนาวเหรอคะ
0: เปล่าหรอก
2: นึกว่าพี่ว่าสูตรหนาว
0: ไม
2: ่พี่เขาบึ่งมาลามเก้าทำไง
0: ขอบคุณได้ผมนิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: จิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
1: และไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: อาย
0: ุละอ่ะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับจะได้ครบ4ไวๆนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ น้องช่วงเวลาที
2: ่โคตรมีตกได้ได้ค่ะมีอะไรอยากจะ
0: หลายจุดหลายเลยนะอ่ะว่
2: าอยากจะพูดคะ
1: หนาวนี้เจ้ามีผ้าห่มหรือยังพี่ชายยังว่างหากน้องนางเจ้าไม่รังเกียจเดี๋ยวพี่ก้อนร้องต่อเลยครับผม
2: เราก็ลืมถามเขาว่าเขาร้องได้ไหมเขาก็เตรียมตัวมาร้องเพลงให้เราฟัง
0: อยากร้องก็ไม่บอกไม่เดี๋ยวให้ร้องเลย
2: โอ้แล้วรักมากเลยค่ะ
0: นะเดี๋ยวให้พี่ก๊อตร้องต่อแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ให้พี่ก๊อตร้องต่อจากคุณน็อตเลยนะครับแหมวันนี้นะฮะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาขอเป็นผ้าห่มคุณฟังอยากฟังเพลงไหนอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400และ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net

0: วันนี้คุณน็อตด้วยเป็นหัวขบวนนะครับขอเป็นพ่อห่มพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับชาลูทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับอ้อมกอดเขมราเต๋าภูสินครับคือทอดกอดบ่ได้พี่นางสิริพรอำไพพงษ์แล้วก็แจ็คธนพลครับแอบรักแอบมองนะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากกันนะครับในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะยิปร็อกตราบ้านค่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฝ้าเพดานและผนังแบบครบวงจรนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างด้วยค่ะที่ได้รับมาตรฐานยุโรปและระดับสากลมากกว่า55ปีค่ะยิปร็อกนะคะได้ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานติดตั้งแล้วก็งานออกแบบค่ะสำหรับเจ้าของบ้านผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาติดตั้งในยุคปัจจุบันนะคะที่ต้องการความมั่นใจในทุกด้านทั้งความแข็งแรงความปลอดภัยความสวยงามและความยั่งยืนค่ะด้วยโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ยิปร็อกมีนะคะตั้งแต่แผ่นยิปซั่มนะคะปูนฉาบรอยต่อโครงคร่าวค่ะฉนวนกันความร้อนไปจนถึงอุปกรณ์การติดตั้งนะคะที่ช่วยให้งานก่อสร้างเนี่ยติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงค่ะพร้อมงานติดตั้งที่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ทั้งช่วยลดความร้อนกันเสียงรบกวนทนความชื้นและทนไฟนะคะรองรับการใช้งานในระยะยาวด้วยค่ะยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ตรงจุดทุกการสร้างบ้านค่ะยิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้านค่ะ
0: วันนี้เพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกพิพิธขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเพลงใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับเป็นเพลงที่เราจะแนะนำให้ชาวลูกทุ่งมหานครถ้าชื่นชอบเพลงนี้นะครับนะฮะก็ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเสียงร้องของแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบอนะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยบักฟ้าชดาพรนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนสิราแหลงนะครับนะฮะขอกันได้นะครับในช่วงเวลาจอกคิวฮิตนะครับแนะนำกันไปแล้วก็ติดตามกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วก็ทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับคนใช้ที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือเป็นเพลงใหม่ที่เข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับล่าสุดนี่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็ปริญญาไก่ตีเมกะพิสิทธิ์นะครับ

0: ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุประการนะครับล่าสุดก็ยังคงเหนียวหนึบอยู่ใน20อันดับความนิยมนะครับอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับฮิตที่12นะครับอ่ะฟังเพลงใหม่กันก่อนนะถ้าชอบเพลงใหม่เพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงกันนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเก็บรักในเวอร์ชั่นของแนนวัฒยานะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับวันนี้มีประเด็นของท่านเอกนิตินะครับพูดคุยเรื่องการรับน้ำในภาคกลางนะครับชูต้นแบบนะครับแล้วก็จับตาฝนถล่มรุนแรงนะครับตะวันตกกับทางภาคใต้นะครับ11ถึง13ตุลาคมนะครับนะฮะเขาก็จะมีการ อยู่ระหว่างการประชุมนะครับธนาคารโลกเวิร์ลแบงค์ด้วยนะครับนะก็ต้องบางบริษัทก็เวิร์กฟอร์มโฮมบ้างอะไรบ้างก็ต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการยื่นประธานปปช.นะครับนะฮะเรื่องกกต.ข้างน้อยด้วยนะครับเปิดข้อมูลคดีวสบ.นะครับเข้าข่ายผิดจริยธรรมนะครับเรื่องของปปช.เขาให้ธนาคารออมสินนะครับ 4.7 พันล้านนะครับโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้นะครับนะฮะสำหรับนะเรื่องราวของการเยียวยานะครับนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่มีคนไทยกับคนจีนเนี่ยลวงนักศึกษาถอนเงินไปล้านสองแล้วก็ส่งให้เบิกรอบสองอีก 1.3 ล้านนะครับพนักงานก็เอะใจพิรุษนะครับอยู่คอลเซ็นเตอร์คุยกันตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวคาห้างเลยนะครับเราไปตามใน Daily News เลยนะครับส่วนไทยรัฐวันนี้องครักษ์เดือดนะครับนะฮะน้ำท่วมสูงเลยนะครับหรือกระสอบทรายนะครับหน้ามสวรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็เตือนภัยเรื่องของอากาศแปรปรวนภาคเหนือภาคกลางเนี่ยจะยังมีฝนแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยนะครับเรื่องของ 4.7 พันล้านถึงปปช.นะครับเร่งจ่ายเยียวยานะครับทะลุล้านหลังนะครับบ้านจมนะครับเรื่องของท่านนายกก็กำชับไม่รอน้ำลดนะครับหมายถึงว่าเรื่องของการเยียวยาเนาะแล้วเรื่องของสว.ก็มีนะครับเรื่องของประเด็นการรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ต้มนักศึกษา 2.5 ล้านแล้วก็เรื่องของไอคอนภูเก็ตอลังการหมื่นล้านด้วยนะครับนะฮะประสานพลัง14จังหวัดภาคใต้ด้วยพร้อมเปิดบริการเนี่ย2572นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็วันนี้มติชนนะครับกรุงเทพมหานครระดมเก็บนะครับ 1.4 พันตันนะครับลุยฟื้นฟูนะครับแล้วก็เร่งเคลียร์ขยะล้นเลยนะครับในขณะที่ท่านนายกจี้ให้จ่ายเยียวยาให้ไวนะครับแล้วก็สั่งระบายน้ำหวั่นฝนถล่มนะครับห่วงจังหวัดเพชรบุรีครับ6จังหวัดในภาคใต้ท่วมอีกนะครับแล้วก็เรื่องขององครักษ์นะฮะ เรื่องของน้ำเน่ามา15วันแล้วในขณะที่อยุธยาชัยนาทยังจมหนักนะครับลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของคดีหัวสวนะครับนะฮะเรื่องของรัฐบาลนะครับปฏิเสธในการแก้ภาษีฮุบไทย PBS นะครับสว.ก็ข้องใจสสส.ลงทุนขัดกฎหมายนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของWorld Bank ด้วยนะครับท่านนายกก็สั่งเข้มต้อนรับนะครับในการต้อนรับ191ประเทศนะครับรัฐบาลก็เป็นปลื้มนะครับแชมป์ฐานการผลิตโลกแล้วก็เคาะวีซ่า VIP 1.2 หมื่นรายนะครับสปส.ก็ยืนยันการจัดการเลือกตั้ง11ตุลาคมนะครับนะฮะเตือนเช็คสิทธิ์ก่อนเข้าคูหานะครับมติชนรายวันก็มีหลายประเด็นนะครับส่วนข่าวสดเนี่ยเรื่องของหนุ่มไทยกับบอสจีนตุนนักศึกษาโอน 2.5 ล้านก็มีเรื่องของท่านนายกนะครับนะฮะแล้วเรื่องของเมืองเพชรรุ่นวิกฤตด้วยนะครับนะฮะเขื่อนล้นนะครับ3อ่าง EEC น้ำปริ่มนะครับที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมอยู่นะครับแล้วก็รุ่มแนะนำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเริ่มส่งตัวแล้วครับนะฮะลงชื่อเยียวยาน้ำท่วมเป็นล้านหลังเลยนะครับปปช.ชี้ว่า 47,000 ล้านเนี่ยไม่พอนะครับเสนอขอเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆอีกเพียบเลยนะครับนะฮะในข่าวสดนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจมีความการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องของการประชุม World Bank IMF นะครับจัดแผนฉุกเฉินรับน้ำท่วมด้วยนะครับไทยโชว์ศักยภาพในเวทีโลกด้วยนะครับ แล้วก็ต่างชาติทิ้งหุ้นไทยนะครับลดความเสี่ยงในการแรงกดดันด้วยน้ำท่วมกับปัจจัยภายนอกนะครับลองไปอ่านรายละเอียดดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลฝ่าแรงต้านหรือภาษีบาปนะครับปรับสรรพสามิตนะครับในการยึดวินัยการคลังนะครับรายละเอียดในกรุงเทพธุรกิจเช้านี้น่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงอาทิตย์รอคุณฟังอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศ

0: งานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมรายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1,900,000 ไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,660,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1,330,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินไร่ละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจ

0: ได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิ
0: ปแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเป็นนักฟังชาวรถทุ่งมหานครเลือกเพลงสนุกสนานมานะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับรักสลายดอกไฟบานจิตรลาภูลาภนะครับน้ำตาหล่นบนที่นอนพี่เจเน็ตเขียวนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: คุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายก็ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องกวางก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับเมื่อสักครู่เพจที่ลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับเขาออกมาเตือนนะครับบอกว่าจะมีฝนหนักนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับฟ้าคะนองนะครับในบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับ
2: ภาคตะว
0: ัน
2: ออก
0: ภาคใต้โอ้โหหลายที่เลยนะครับส่วนใหญ่จะกระจายตัวนะครับ
2: มีลมกระโชกแรงเหมือนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคือบางที่นี่คือประตูพังไปเลยนะคะต้นไม้ล้มเลย
0: หลังช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับ
2: ต้องวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาไว้ด้วยนะ
0: ก็ดูแลตัวเองนะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญดีๆนะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ครับ
2: ค่ะอย่างที่เราทราบกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเยอะนะไม่ว่าจะไหนจะน้ำท่วมไหนจะแผ่นดินไหวนะคะหรือยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยบางครอบครัวก็ยังไม่ได้มีเงินพอเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีภาระหนี้สินอยู่หรือบางครอบครัวอาจยังไม่ได้มีการวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานเลยนะคะเพราะหากเกิดอะไรขึ้นมากระทันหันเนี่ยภาระนั้นอาจจะตกไปสู่ลูกหลานทันทีนะคะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงไรสูงวัยไร้กังวลค่ะเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยเป็นการวางแผนในการสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานตั้งแต่วันนี้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเราเหมือนมีเงินเก็บเงินก้อนไว้ด้วยค่ะ
0: ร
2: ับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าสมัครได้ด้วยตัวเองตอนนี้ได้เลยนะคะกดไปเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะสมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้อายุมากแล้วนะคะก็ยังสมัครได้นะคะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจะสมัครด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานช่วยสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364

0: 02-201-4364ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับกับคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเป็นเสียงร้องของ My Eyes นะครับงั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับขอจองในใจตั๊กแตนชลดาครับ
2: เพลง History
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเรื่องนะครับส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากผู้ประกอบการที่พักที่ชะอมที่เราไปทำกิจกรรมกันนะครับนะฮะเรื่องของการอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเปิดเส้นทางถนน M6 นะครับนะฮะช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะครับเส้นรังสิตธัญญาองครักษ์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยวิกฤตมากนะครับให้เปิดทุกวันนะครับจนกว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะใช้ได้นะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะไปเที่ยวจังหวัดนครนายกหรือที่ชะอมนะที่บ้านนาเนี่ยจะได้เดินทางได้สะดวกนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผู้ประกอบการจะได้มีนักท่องเที่ยวนะครับไปเยี่ยมไปเยือนนะครับสัมผัสธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ขอฝากไว้นะครับในนามของผู้ประกอบการที่พักที่ชะอมที่แก่งคอยนะครับนะฮะที่เราไปจัดกิจกรรมมานะครับอ่ะวันนี้กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องเลื่อนไปตามสถานการณ์นะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวมบีโคอีดี
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม

0: มหานครแฟมิลี่นะครับนะฮะเดือนนี้จริงๆเราวางแผนไว้ว่าจะทำกิจกรรมแต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายจุดหลายพื้นที่เลยก็คงต้องเลื่อนออกไปนิดนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยแจ้งกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ว้าวว่ามีว้าสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีด้วยนะครับทุกช่วงนี้จากรายการติดตามได้นะฮะว่าครั้งต่อไปเราจะเป็นกิจกรรมอะไร
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เอาวันนี้เพลง AEC เพลง B จากเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับเป็นเพลงจากสปป.ลาวนะครับเพลงชื่อฮักสุดท้ายนะครับอ่ะลองฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีนะครับต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะฮะสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะฮะสับสเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆจากเพื่อนบ้านของเรานะครับสปป.ลาวฮักสุดท้ายครับ

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: วนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโก้ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนะครับในการดำเนินชีวิตของชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงพ่อลีธรรมทโรค่ะท่านบอกว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราส่วนความคิดดีที่เราทำก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราค่ะ
0: ช่วงนี้ฟ้าฝนนะครับไม่เป็นใจเลยนะครับ
1: วันนี้ก็ได้เตือนไปแล้วเนาะหลังบ่ายสอง
0: เผื่อเวลาในการเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเอื้ออาทรนะครับซึ่งกันและกันนะครับสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้พิธาลาหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามโอ๊ตคณิตดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับวันนี้โอ้โหขออภัยต้องเป็นเพลงนี้เลย SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับนอทอยนะครับเลือกมาเยอะจริงๆเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ 7:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งเฝ้าระวังฝนใต้ 4-14 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-14 ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรฟลอร์หรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: หานคร LTM FM 95

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

10:17 นะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่ทราสิรินทรานิยากรนะครับสำนักเพลงครับมาต้อนรับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครวันนี้เปิดมาด้วยอาเสรีรุ่งสว่างกับเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟลูกทุ่งกลองยาวครับงานจากพี่ปีเตอร์45และปิดท้ายเมื่อสักครู่งานจากพี่ทอมดันดีกับทำบุญร่วมชาติในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าสายๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะ10:00 นไปจนถึง13:00 นวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนทักทายทุกช่องทางกันด้วยแล้วกันส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่าLTM FM 95นะวันนี้ต้นชั่วโมง10:12ช่วงเวลานี้ทาง SMS ไอพรอนุชฟังอยู่นะฟังผ่านทางวิทยุบอกว่าขอเพลงอ้ายกินเหล้าเจ้ากินดองของพระเอกหมอลำเนี่ยแต่จำชื่อศิลปินไม่ได้ถ้าไม่เจอสอนสินชัยก็ได้นี่นะครับเดี๋ยวดูให้นะไอพรก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับผมส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดก็แวะมาขอเพลงกันได้ตามปกติเลยนะวันนี้อาจจะอยู่กับโอ๊ตคณิตมาดูแลกันอยู่นะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยสวัสดีไปถึงคุณพี่วันวิสาครับคุณพี่หนูวันนี่แวะมาฝากเพลงแล้วนะใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณหวานใจคนใกล้นะครับแล้วก็มีพี่สายน้ำไม่ไหลกลับพี่สาวครามอรุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่บุ๋มบิ๋มพี่จิรวรรณฝากเพลงของน้องไรอันกาดบัณฑิตเข้ามากลางดาวนะพี่โอ้พี่สายทองฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะครับคุณรมิดาสวัสดีด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนนะครับ022481366อย่าเพิ่งเติมเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับ1สายหน้าใหม่สำหรับช่วงนี้นะเสิร์ฟให้ไอพรก่อนที่แนะนำมาทาง SMS นะครับงั้นจากพี่สอนสินชัยครับไอ้กินเหล้าเจ้ากินดอง

ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95มีพี่ลำพึงครับแวะมาแล้วพี่พีระด้วยนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคุณหวานใจคนใกล้หนีฝากเพลงขอน้องที่ช่องเมกของพี่บนแคนแก่นคูนนะพี่มะลิครับสวัสดีครับพี่สุนิสาเอ่ยนะมีคุณยายพอเพียงก็แวะมาฝากเพลงของพี่ไผ่พงศธรเมื่อสักครู่ฝนรินในเมืองหลวงคุณอุบลครับทักทายด้วยคุณปาริตาบอกว่าฟังทางวิทยุอยู่นะคะนี่แล้วก็ขอตัวทำงานก่อนค่ะนะอ่ะสู้ๆสู้ๆด้วยแล้วกันพี่เสียเปียกสุดหล่อครับมาฝากเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนเนาะมีคุณอุบลสวัสดีด้วยนะครับผมยามสายๆแบบนี้คุณสุจินคุณนิสาคุณจ้องเอ่ยมีเมื่อสักครู่บอกว่าฝากเพลงขอกำลังใจของหนูเล็กกาก้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ติดเกาะอยู่นะน้องโอ๊ตฟังทางวิทยุอยู่8ริ้วครับน้องโอ๊ตแหมฟังฉะเชิงเซานี่ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะเติมพลังใจกันสักหน่อยนะครับคุณฟังสายๆแบบนี้ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ครับเพิ่มเติมกันได้เลยยังรับสายกันอยู่นะที่เบอร์02-248-1366อรุณสวัสดิ์ยามสายพี่เอสเบเกอรี่ด้วยนะยายออสสามย่าน

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจครับพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีครับพี่แดง
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่แดงโทรจากแถวไหนครับพี่
2: จากสารคามครับ
1: นี่หนุ่มมหาสารคามนะฝั่งโน้นมีฝนไหมครับพี่วันนี
2: ้วันนี้แดดจัดเลยครับ
1: แดดจัดเลยนะร้อนไหม
2: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีลมมาแล้วครับ
1: โอ้โหวันนี้แล้วฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ยพี่แดง
2: อ๋อไอ้ทุยครับผม
1: ไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์นะพี่นะ
2: ครับ
1: เช้าเช้าสายสายแบบนี้มอบให้ใครครับ
2: มอบให้ทุกคนนะครับผม
1: เนาะ
2: ให้คุณเพียบไปนะครับ
1: นี่ขอบพระคุณมากเลยพี่แดงส่งกำลังใจนิดนึงสายๆแบบนี้10นาฬิกา30นาทีบางคนก็แบบว่ากำลังงงเงียอยู่นี่เข้างานเพิ่งเข้างานไงส่งกำลังใจสักนิดนึงเผื่อเขาจะได้ตื่นขึ้น
2: ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับผม
1: คลื่นไปด้วยกันมีความสุขรอยยิ้มสดใสไปทั้งวันเนาะพี่แดงเนาะ
2: ครับ
1: โอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะพี่แดงสวัสดีครับน
2: ี
1: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมขอบพระคุณมากสวัสดีครับโอ้ขอบพระคุณด้วยนะครับหนุ่มมหาสารคามของเราพี่แดงกับช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับทางหลังไมค์พี่ฉันทนาจากรังสิตพี่เน่งบึงกุมมอร์นิ่งนะพี่นะแล้วก็มีคุณฟังจากแม่สอดฝากเพลงไว้หาเร่ของพี่เสกสรรพี่ทิวลาดพร้าวด้วยครับพี่นิดจากนิคมบางปูมาใสๆแบบนี้เผื่อใครกำลังแบบว่าง่วงๆอยู่เจอฟ้าฝนช่วงเช้าๆรถก็ติดกันอยู่ครึกครื้นสักนิดหนึ่งเติมเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสดใสทั้งวันนะ

0: บันทึกการแสดงสดจากพิตราศิรินทรานิยากรครับกับเพลงคำวอนก่อนลาในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สวัสดีพี่จิรพรบอกว่าจับปลาค่ะจับปลานี่จับปลา2มือหรือว่า3มือดีฮะช่วงบ่ายโมงใช่ไหมมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับแวะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเพราะว่าฝั่งทางธัญบุรีเอ้ยนี่นะครับลำลูกการังสิตวังน้อยโซนนี้องครักษ์เอ้ยโอ้ฝนปกคลุมกันค่อนข้างแบบว่าหนาตึกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ใครที่กำลังเดินทางช่วงสายๆแบบนี้กับแม่วันอังคารเนาะก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยช่วงนี้ยังคงมีฝนถามหากันอยู่แทบจะตลอดทั้งวันนะครับแต่ตอนนี้หนึ่งสายทางหลังไมค์ที่ฝากเพลงนี้เข้ามารอเข้ากับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้จริงๆฝนตกรถติด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
10: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: วางแผนเรื่องการเดินทางแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนใครปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็มีพลังใจนะเรื่องใดเครียดอยู่กังวลใจอยู่ก็ขอให้คลี่คลายโดยเร็ววันโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมกันอยู่นะหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่คอมเมนต์กันมานั่งอ่านกันอยู่นะแต่มาช่วงนี้ครับการวางแผนเรื่องราวของชีวิตทั้งช่วงบั้นปลายของตัวเราเองก็ดีหรือจะเป็นการวางแผนเพื่อที่จะส่งต่อเงินก้อนมรดกให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับตัวนี้ครับเป็นกรมธรรม์จากทางไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับผู้ฟังเราก็เห็นสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องราวทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไหนจะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่นะน้ำท่วมนี่มันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมจริงๆหากเราเดินลื่นเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนมาไหนแล้วดันเกิดการสูญเสียกระทันหันขึ้นมากรมธรรม์ตัวนี้ก็ครอบคลุมนะครับสำหรับทั้งอุบัติเหตุสาธารณะหรือจะเป็นอุบัติเหตุก็เรื่องราวของเงื่อนไขครับเริ่มต้นเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาครับคุณผู้ฟังจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้ตั้งแต่วันนี้หรือว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตของตัวคุณเองเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายเพราะว่าเงินเบี้ยประกันที่เราส่งจ่ายไปเนี่ยนะครับไม่ได้สูญเปล่าเมื่ออยู่ครบสัญญาก็ได้รับกลับขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันสักหน่อยนะครับสำหรับการคุ้มครองกรมธรรม์ตัวนี้กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือคุณทำแล้วนะครับสมัครแล้วกรมธรรม์ตัวนี้ก็อยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียใดๆนะรับเงินก้อนกลับคืนมาไว้ใช้จ่ายดูแลตนเองได้ในช่วงบั้นปลายอย่างที่เกริ่นข้างต้นนะครับรับเงินสูงสุดครับอยู่ที่ 450,000 บาทเบอร์โทรครับผม022014364นะครับก็โทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงกันได้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเจ้าหน้าที่รอรับสายคุณอยู่แล้วนะครับคุณอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเจาะลึกรายละเอียดเงื่อนไขหรือการคุ้มครองอื่นๆเนี่ยนะครับโทรได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364ครับก็สมัครได้ง่ายนะครับสมัครได้เพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วตัวนี้ยังคงสมัครได้คุณฟังและทำไมถึงสมัครง่ายเพราะตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่ในขณะนี้อยากจะโทรไปสมัครเองก็ได้เช่นกันนะหรือว่าลูกหลานทำงานกันอยู่เอ๊ะฟังแล้วสนใจจังเลยอยากจะสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ที่เราลักเราหวงแหนเนี่ยนะครับอยากให้ท่านมีกรมธรรม์ตัวนี้ติดไว้ก็สมัครให้ได้เช่นกันนะดังนั้นแล้วโทรเลยคุณผู้ฟังอย่ารอช้า022014364นะครับก็เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับงานจากพี่ประทีปกระจัดทานสาวชัยภูมิเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับมีสาวสวยโอ้ดีกรีนางงามด้วยนะแล้วก็เพลงดังๆเพียบเลยน้องกอกี้กวิศราครับแวะมาฝากซิงเกิลใหม่ๆกับเพลงเพราะฉันเจ็บโอ้ชั่วโมงหน้าเจ็บแน่นอน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนขุนด่านยกบานระบายสปรินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปรินเวย์ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาโดยยกบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา 8 นาฬิกามีปริมาณน้ำ 215 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่ 108 เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรเราลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรด้านระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคน สำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: ต้อนรับด้วยหนึ่งซิงเกิลนะครับจากก๊อกกี้กวิศราได้ร่วมฟีเจอริงไว้กับพี่เจนเจนบุญสูงเนินมรสุมใจแหมเปิดทีไรนี่เหมือนน้ำตาหยดติ๋งติ๋งจากหัวใจสี่ห้องดวงน้อยๆของโอ๊ตคณิตเลย 17:12 นาทีครับ1ซิงเกิลในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงนี้นะครับต้องขอบพระคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
0: ชั่วโมงนี้นะครับคุณฟังอย่างที่เกริ่นทิ้งไว้ท้ายชั่วโมงที่แล้วว่าโอ้เรามีศิลปินสาวสวยดีเกรดี
4: คุณผิดไม่ถูกเลย
0: เออใช่ไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้เนี่ย
4: เราคุยไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวให้น้องก๊อกกี้เป็นดีเจแทนผม
4: โอ้ยเดี๋ยวพี่โอตกงานเลยนะคะคราวนี
0: ้มาเราปล่อยไก่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงที่2ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่ทราสิรินทรานิยากรนะ 11:13 นาทีก็ศิลปินสาวสวยวันนี้นะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับเธอเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่พูดผิดไปศิลปินหัวเราะใหญ่เลยนะแม่จะได้ตื่นไงจะได้ตื่น
4: ดีค่ะอารมณ์ดี
0: ดีก็น้องเขามีดีกรีเป็นมิสแกรนด์มาด้วยแล้วก็ที่สำคัญซิงเกิลเขาไพเราะเหลือเกินนี่ต้อนรับเลยดีกว่าน้องก๊อกกี้กวิศราสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: แม่พาเอฟซีมาเยอะเลยเสียงกรี๊ดดังมากนี่
5: ดีใจจังเลยค่ะ
0: คำถามแรกเลยเจอน้องทำไมต้องเป็นก๊อกกี้ทำไมไม่เป็นกอไก่กอกุ๊กกอกิ๊ก
5: จริงๆจริงๆชื่อเนี้ยหนูขอเท้าความก่อนมันไม่ได้ชื่อที่ตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่ามาจากฉายาที่เพื่อนเรียกกันคือตอนช่วงประมาณมัธยมเราก็ค่อนข้างจะแก่นแก่กากันนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีความแบบว่าช่วงนั้นชอบมาดามมดมากมาดามมดรายการภาษา
0: ภาษาแล้ว
5: ทีนี้ใช่หรือว่าชอบมากแล้วก็ชอบไปเรียนแบบมาดามมดให้เพื่อนฟังแบบว่าตอนนี้เขาแบบนำเสนออะไรแบบนี้แล้วก็จะมีจดิตความแบบเป็นแบบตัวแม่อะไรอย่างเง
0: ี
5: ้ยแล้วเขาก็เสนอคำศัพท์คำหนึ่งค่ะชื่อว่านางกอนางกอที่แปลว่ากะเทย
0: เออย่อแบบคำย่อมา
5: ใช่ค่ะเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับเราก็ติดจริตแบบนั้นมาด้วยเพื่อนก็เลยแบบติดเรียกนางกอนางกอนางก
0: อ
5: เออพอขึ้นมหาลัยปุ๊บก็เลยแบบเพราะว่าด้วยความที่ว่าชื่อกอกี้มันโหลมากเลยค่ะจริงๆชื่อพลอยชื่อพลอยแล้วพลอย1พลอย2พลอย3พลอย4เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน
0: อ๋อมีหลายพลอยในห้องนั้น
5: ใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราไม่อยากซ้ำใครเราต้องแบบมีความเป็นยูนิค
0: นี่
5: ก็เลยเป็นชื่อกอแล้วพอแบบพอกอคำเดียว
0: มันดูธรรมดาม
5: ันดูไม่เป็นเด็กเมืองเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเติมคำว่ากี้ลงไปดีกว่าจะได้ไม่ดูคำแบบอินเตอร์ขึ้นมานิดนึง
0: แล้วเราอินเตอร์ด้วยนะเออ
5: ค่ะเอาไปขอคมคมนิดหน่อยสายฝออะไรแล้วก็เลยเป็นกอกี้มาจนถึงทุกวันนี
0: ้กอกี้กวิศราซึ่งชื่อเพราะเหลือเกินนะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: นะครับผมซึ่งซิงเกิลก่อนหน้านี้โอ้เปิดมาตั้งแต่ชั้นหน้าชั้นใดแล้วก็มามรสุมใจน้อยนี่คือแบบแต่ละเพลงแบบหลายคนชื่นชอบมากเลยนะ
5: ค่ะ
0: โอ้แล้วยิ่งตั้งแต่เพลงมรสุมใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เจนเจินเนาะที่แบบทำให้หลายหลายคนแบบได้ติดตามอยากจะเอ๊ะน้องก๊อกกี้กับวิศรานี่เป็นใครยังไงนะอะไรงี้โดยเฉพาะผมนี่ฟังตั้งแต่วันเดบิวต์แรกๆโอ้ในTikTok นี่เยอะเลย
5: ค่ะ
0: นะชื่นชอบมากมีอะไรอยากจะพูดถึงความรู้สึกไหมที่เพลงมรสุมใจแบบประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยสำหรับซิงเกิลนี
5: ้หูก็ดีใจมากค่ะจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนแต่งคือหนูก็มีภาพนึกเอาไว้เลยว่าจะต้องเป็นแม่เจินที่จะต้องมาฟีดเพลงเรา
0: ทำไมอ่ะทำไม
5: เพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเพลงเนี้ยค่ะบรรยากาศมันจะมีดนตรีมีความกลิ่นอายเป็นยุค80-90
0: ครับ
5: แล้วณตอนนั้นคือนักร้องที่มีชื่อเสียงก็คือแบบว่ามีคนที่เป็นแบบคนที่เป็นศิลปินในดวงใจเราก็มีไม่กี่คนแล้วเราก็นึกถึงแม่เจินเป็นชื่อแรกเลยแล้วก็แบบให้ค่ายติดต่อไปค่ะแม่เจินก็แบบยินดีมากๆแล้วก็ตกลงคือช่วงเนี้ยค่ะแม่เจินเขาจะชอบแบบว่าไลฟ์ใน TikTok แล้วหนูจะชอบเข้าไปดูคือแม่เจิน
0: อ
5: ะเสียงยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยหน
0: ู
5: ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเขาก็น่าจะยังร้องเพลงเราได้อยู่แล้วพอมาร้องจริงโอ้โหน่าจะ ประมาณไม่เกิน3เทคค่ะผ่านเลยวันที่หนักจริงๆก็เลยแบบรู้สึกแบบดีใจมากตอนแรกคิดว่าแบบอุ๊ยเราแอบเก่งๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราแบบเป็นเจเนอเรชันใหม่เนาะแล้วแบบแม่คือแบบระดับแบบตำนานแล้วอะค่ะก็เลยแบบอุ๊ยกลัวแบบจะเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคุณแม่เป็นคนที่ทำงานด้วยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบไนซ์มากๆแบบคอยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแม่จะเป็นคนน่ารักมากๆเรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ผิดเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบกระแสจากทางแฟนคลับของแม่เจินก็มาด้วยของเราก็มาด้วยแล้วก็มีคนที่แบบว่าอยากติดตามเราแบบที่เข้ามาใหม่เพิ่งรู้จักเราจากเพลงเนี้ยก็เยอะเพิ่มมากขึ้นด้วย
0: จริงๆจริงๆนะแหมพูดคุยมาขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนเจ้าตัวศิลปินเจ้าของผลงานเพลงนี้จริงๆนะดังนั้นแล้วโชว์ให้พี่ฟังสักท่อนนะ
5: มี
0: ส่วนตัวมากเลยเนี่ยขอให้แบบอยากฟังเหลือเกินแบบไหนๆได้เจอน้องกอกกี
5: ้
0: ในห้องส่งแล้ว
5: ได้เลย
0: ใจสักท่อนนิดนึง
5: โอเคค่ะแต่ว่าเสียงอาจจะแบบว่าเพิ่งตื่นอาจจะมีแบบว่าแครกๆนิดนึงนะคะ
0: น้อยกว่าพี่เหรอฮะ
5: น้อยกว่าน
0: ี่ผมปล่อยไก่ตั้งแต่ต้นเลยนะคุณสักท่อน
5: โอเคลองดูแล้วกันนะคะ

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: มันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เลยคุณ
0: สุดๆค่ะสุดๆ
1: เพราะมากเพราะมากของคุณ
0: ข้างนอกมืดมากมรสุมมาแล้วด้วยตอนนี
1: ้ตอนในห้องนี่ก็ค่อนข้างสว่างเลยยิ่งได้ฟังเสียงโอ้โหขอบคุณมากจริงๆที
0: ่
1: ครับกล่อมเสียงเพลงเพราะๆแบบเวอร์ชั่นสดๆด้วยมรสุมใจก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ทำให้หลายๆคนได้ติดตามแล้วก็รู้จักกอกกี้กวิศรามากยิ่งขึ้นน
0: ะ
1: นี่ก็เป็นซิงเกิลแรกๆที่อยู่ในค่าย
0: ม
1: ักจีนี
0: ่
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีซิงเกิลถัดมาซึ่งที่เราจะมาพูดคุยเน้นๆวันนี้ก็คือซิงเกิลใหม่
0: ใช่แล้ว
1: เพลงนี้ก็แหมเหมือนภาคต่อหรือเปล่าส่งต่อความเจ็บปวดมันเจ็บยิ่งกว่าเดิมด้วยเพลงนี้
0: ใช่ค่ะคือหลายๆคนก็แบบงงว่าแบบชีวิตกอกกี้ไปเจออะไรมาหรือเปล่าแบบแต่งแต่เพลงอกหักมาทั้งนั้นเลย
1: ทำไมชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยหรือไงอย่างนี้เหรอ
0: จริงๆชีวิตจริงมีความสุขค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบถ่ายทอดเพลงที่เน้นในเรื่องของการสื่ออารมณ์ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการแต่งเพลงที่มันมีเนื้อหาที่มันเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถแบบทำให้แบบคนฟังเขาเข้าใจเราได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเพลงน่ารักเพลงแบบว่าเพลงที่
1: มีจังหวะขึ้นมาก็มี
0: ค่ะแต่ว่าคนไม่รู้จัก
1: มันแบบว่า
0: เหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่าพอได้เข้าแบบร้องเพลงอกหักแล้วรู้สึกเหมือนคนจะเก็ทมากขึ้นคนจะเข้าใจมากกว่า
1: ถ่ายทอดแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันใช่เลยด้วยร้องเสียงของเราใดๆเนาะซิงเกิลที่2ภายใต้ค่ายมักจีชื่อเพลงว่าอะไรก่อน
0: ชื่อเพลงว่าเพราะฉันเจ็บค่ะ
1: เพราะฉันเจ็บ
0: ใช่แล้ว
1: เล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้สักนิดนึงน้องกอกี
0: ้จริงๆเพลงนี้มันเริ่มต้นมาจากเป็นเพลงที่อยู่ในสต็อกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเคยเอาไปขายค่ายมาแล้วทีนึงแล้วทีนี้ปรากฏว่าค่ายอ่ะไม่ชอบรู้สึกว่าเนื้อเพลงอ่ะมันยังไม่โดนจริงๆเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถูกแก้ไขแล้วคือเหมือนกับว่ากอกกี้รู้สึกว่าชอบทำนองของเพลงนี้มากเราไม่อยากให้ถูกปัดตกไปอะค่ะเราก็เลยแบบพยายามแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมเราก็เลยแบบกลับบ้านไปแล้วก็ไปกราวเนื้อมาใหม่แล้วก็เอาไปเสนอทางผู้บริหารก็คือพี่โอมค็อกเทลนะคะแล้วก็มีพี่แบงค์รัตวีที่เป็นโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ภูวสิทธิ
1: ์
0: พอเขาได้ฟังเวอร์ชันใหม่ปุ๊บเขาบอกว่าเพลงนี้มาแน่
1: นี่ไง
0: ใช่คือกำลังใจเรามาแล้วตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราลุยกันเลยไหมเพราะว่ามรสุมใจเพิ่งปล่อยไปเหมือนกับแบบตอนตีเหล็กเราต้องตีตอนร้อนเลย
1: ต้องตีตอนร้อนๆ
0: ใช่ค่ะเราก็เลยแบบตัดสินใจโอเคงั้นเราทำเพลงนี้กันต่อเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อที่แบบว่าพอเรามีมรสุมใจแล้วเนอะคือก็เป็นงานเพลงแบบว่าเศร้าๆซึ้งๆแต่เพลงนี้ก็คือแบบเน้นแบบเรื่องความเจ็บปวดความผิดหวังจากความรักไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนแบบขยี้เข้าไปอีกตีให้แตกไปเลย
1: นี
0: ่แบบนี้
1: นี่นะซึ่งเราได้ฟังจากปากน้องกอกกี้เองซึ่งน้องกอกกี้ก็เป็นคนเขียนคำร้องทำนองเพลงนี้เองด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วแรงบันดาลใจตอนที่เราได้เขียนเพลงนี้แบบมาจากไหนอะไรไงชีวิตจริงเราหรือเปล่า
0: จริงๆไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ด้วยความที่ว่าคุณแม่เลี้ยงมากับละครหลังข่าวเราจะชอบเป็นคนชอบดู
1: นี่เด็กเจนวายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะชอบดูมากเลยละครแบบหลังข่าวเนี่ยแบบเศร้าๆแบบว่านางเอกแบบเป็นผู้ถูกกระทำอะไรแบบนี้เราก็เลยจะรู้สึกว่าเราอินมากแล้วเวลาเราแต่งก็คือเหมือนกับภาพในละครพวกนั้นนะคะมันจะวิ่งเข้ามาในหัวเราเราก็เลยแบบว่าแต่งออกมาเป็นเพลงเหล่านี้ได้แต่จริงไม่ใช่ว่าประสบการณ์อะไรนะคะยังไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้นะคะอ
1: ย่าเลยเพราะในเพลงเพราะฉันเจ็บซิงเกิลของน้องกอกกี้เพลงใหม่นี้มันเจ็บเลยจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนกับว่ามีหลายๆคนเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบในเพลงหรือว่าใน MV อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกแบบมีความรู้สึกร่วมไปด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยยิ่งแบบอินเข้าไปมากกว่าเดิมอีก
1: เพราะว่าหลายคนก็ฟังเพลงนี้หรือว่าเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วแหมคอมเมนต์มาแบบนะแต่ละคอมเมนต์นี
0: ่โหดโหดทั้งนั้นเลยค่ะ
1: จริงแหมแบบไม่อยากให้ใครเจอตกสถานการณ์ความรักแบบนั้นเลย
0: ใช่
1: เนาะซึ่งเพลงนี้ก็ได้ร่วมงานกับทีมงานเบื้องหลังหลายท่านเลยที่แบบว่าโอ้โหมาร่วมกันสร้างสรรค์เพลงเพราะฉันเจ็บนี่ได้ร่วมงานเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ก็จริงๆเพลงนี้โปรดิวเซอร์เนี่ยคือพี่แม็กเดอะดาร์กเกสโรแมนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือขวาของพี่โอมเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือเขาก็จริงๆอยากร่วมงานกับเรามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังแบบเจอกันยังไม่มีคิวที่ลงล็อกกันแต่ว่าแบบพอมาเพลงนี้ก็เลยได้ทำด้วยกันพอดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยง่ายมากๆก็คือเหมือนกับว่าเรามีเดโมมาเนี่ยจริงๆกอกี้เนี่ยเวลาทำเพลงมาค่ะก็จะมีแบบขึ้นเป็นเดโมมาวางคอร์ดไว้คร่าวๆแต่ว่าเหมือนกับว่าทางพี่แม็กอะค่ะที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์คือเหมือนกับแบบเขาเห็นภาพทุกอย่างเหมือนเสียงในหัวของเราอะเราอะไม่สามารถทำออกมาได้แต่เขาอะสามารถเข้าใจแล้วก็ทำมันออกมาให้เราได้ก็เลยแบบรู้สึกว่า พอทำมาปุ๊บไม่ต้องแก้เลยค่ะพี่หนูเอาแบบนี้เลย
1: นี
0: ่ทำงานง่ายมากค่ะ
1: แล้วการร้องถ่ายทอดเพลงนี้ยากไหมแบบแตกต่างจากเพลงก่อนหน้าไหมอย่างเช่นมรสุมใจเอ่ยเพราะว่ามันก็เป็นการถ่ายทอดที่แบบค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันนะ
0: จริงๆก็ค่อนข้างยากเหมือนกันด้วยความที่หนึ่งเราไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้กับตัวเองด้วยค่ะมันเราต้องร้องยังไงให้คนเขารู้สึกว่าเราเจ็บจริงๆอ่ะเราก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าพูดคุยโดยเฉพาะกับพี่โอมอะค่ะเขาก็ปรึกษากับพี่แม็กว่าแบบว่าเนี่ยอยากจะแบบเน้นในเรื่องอารมณ์เพลงหรืออะไรเป็นพิเศษไห
1: ม
0: พี่โอมก็บอกว่าพี่ว่ากอกี้เป็นคนที่เข้าใจเพลงนี้ได้ดีที่สุดโอเคงั้นเราก็ร้องตามความเข้าใจของเราร้องแบบจากเนื้อเพลงของเราที่เราแต่งก็เลยออกมาได้เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟัง
1: ได้ฟังกันแบบมาสเตอร์เนาะซึ่งเน้นเลยเพราะว่าเพลงนี้หลายท่อนฮุกเอ่ยหรือว่ามันก็จะมีบางประโยคที่แบบฉันเนี่ยเป็นความรักเก่าแล้วเธอจะไปหาความรักใหม่ก็แบบ
0: ไปเลยเธออยากไปเธอก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบว่าจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันเป็นธรรมชาติปกติของมนุษย์อะค่ะคือเราถ้าเรารู้สึกแบบเจ็บจนเราแบบไม่ไหวแล้วอะเราก็ได้แค่แบบว่าเลือกที่จะต้องปล่อยเขาไปแค่นั้นเอง
1: โอ้ยแบบคุณบิ้วขนาดนี้อยากฟังเวอร์ชันสดๆสักหน่อยดีกว่ามันจะได้ขยี้เพิ่มขึ้นไปอีกแน
0: ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉันเจ็บมันเจ็บจริง
0: เจ็บจริงๆค่ะ
1: เวอร์ชันสด
0: ๆได้เลยค่ะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ

0: ฉันก็ควรต้องไปจบพรุ่งนี้กับฉันเป็นวันสุดท้ายเธอไปรักก็ได้เลย
1: โอ้ยนี่นั่งอินอยู่นั่งอินอยู่นั่งอินอยู่นะ
2: เป็นไงคะ
1: พูดไม่ออกเลยช่วยตัดรายการแทนนี้ไม่ไหวแล้วอยากจะหลบกล้องไปลง
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้เจอกับดีเจกับพี่กุ้ยสราก่อนนะคะ
1: แม่นี่คุณแต่งได้แบบคมเลยก็น่ะมันเจ็บจี๊ดอ่ะ
2: เจ็บจริงๆค่ะเจ็บจริง
1: ๆนี่หัวสมองแบงค์แล้วตอนนี้แบบมันว่างเปล่าเลยโอเอหน่อยทีไหมโอเอดีเจหน่อยเออ
2: ดีเจเจ็บไปหมดแล้วนะคะตอนนี้
1: เพราะฉันเจ็บซึ่งปล่อยมาตั้งแต่วันแรกๆเลยกอกี้กระแสก็มาแรงในโลกโซเชียลเอ่ยการเล่นแผ่นเสียงโดยเฉพาะ MV พาร์ท MV สักนิดนึงคุณก็แบบได้หยิบเรื่องราวแบบเออมันก็ทันยุคจริงๆนะ MV เล่าเรื่องราวของใน MV สักหน่อยเปิดมานี่ปึ้งตั้งโต๊ะเลยแถลงเลย
2: ค่ะก็คือเรื่องราวของใน MV เนี่ยค่ะเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งค
1: ่
2: ะที่เราท้าความเลยว่าเขาน่าจะมีปัญหากันคือเปิดมาด้วยแบบว่าในรายการที่แบบว่าจะต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างแล้วก็พาดหัวขึ้นมาเลยว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการนอกใจนะซึ่งก็ตรงกับเนื้อเพลงของเราค่ะที่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาในความรักของคู่หนึ่งค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมาเคลียร์ใจกันกลางรายการทีนี้เรื่องก็ดำเนินไปเรื่อยๆค่ะใน MV ก็จะค่อยๆคลายปมออกมาเรื่อยๆว่าเหตุการณ์ที่เขา2คนมานั่งอยู่ตรงนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างค่ะMV ก็จะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆจนถึงจุดพีคจนถึงจุดพีคที่อยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูใน MV จริงๆใช่ว่ามันมีเรื่องของความรู้สึกของคน2คนทั้งในเรื่องของหัวใจแล้วก็ในเรื่องของแบบการกระทำความรุนแรงต่างๆใช่ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยก็เลยแบบเหมือนกับเข้าใจเพราะว่าเจอกับตัวเองมาก็เยอะเหมือนกันหลายคนมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งบางคนหนักกว่าใน MV ด้วยซ้ำ
1: นะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบว่าอยากให้ไปดูจริงๆค่ะเป็น MV ที่ทำแล้วค่อนข้างสะท้อนสังคมในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เราไม่อยากให้ผู้หญิงหรือว่าจริงๆทุกเพศเลยค่ะไม่อยากให้เจอกับเรื่องของความรุนแรงจริงๆไม่ควรมีใครแบบควรที่จะต้องมาได้รับได้ซ้ำค่ะก็แบบว่าเวลาคุยกันก็อยากจะให้ค่อยๆ คุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันดีกว่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเจ็บหรือว่าเราไม่มีค่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกที่จะเดินออกมาดีกว่ารักตัวเองก่อนถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันเจ็บเราก็เดินออกมาดีกว่าแล้วก็ค่อยๆให้แบบเวลาค่อยๆเยียวยารักษาใจตัวเราเอง
1: เพราะเราก็มีค่าเหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะพ่อแม่เราแบบเลี้ยงดูแลเรามาอย่างดี
1: นี่ไง
2: เราจะมาให้ใครทำร้ายเราได้ยังไงทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจค่ะดังนั้นเราก็ต้องแบบโปรเทคตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนให้มากๆนะคะ
1: นี่โอ้โหพูดดีมากเลยจริงๆจริงๆใครที่แบบว่าอาจจะเจอแล้วก็อาจจะต้องประสบพบเจอแล้วก็ต้องทนกับความสัมพันธ์ที่แบบแหมมันค่อนข้างจะทั้งความรุนแรงใช่ไหมหรือว่าความรักที่การหักหลังการโกหกแบบนั้นบางทีเราก็ต้องหันมามองตัวเองรักตัวเองพ่อแม่เราทนุถนอมมาตั้งแต่กี่ปีเนาะนี่อ่ะ ก็อยากให้มีสติแล้วกัน ในความรักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเปิดเพลงฟังวนไปวันละ 1,000 รอบสำหรับเพราะฉันเจ็บนี่ของกอกกี้กวิศราเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มซึ่งเพลงนี้ก็ออนแอร์มิวสิกวิดีโอก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยยอดวิวก็ทะยานไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไปเรื่อยๆอยู่ค่ะ11วันแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่2ล้านวิว
1: จริงนี่มาแรงมากแล้วก็แบบติดเพลงฟังเพลงยอดวิวที่แบบอยู่ในกระแสมาแรงเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องกอกกี้ฝากซิงเกิลนี้เพราะฉันเจ็บให้กับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครได้แบบว่าติดตามกันสักนิดนึง
2: ได้เลยค่ะสำหรับแฟนๆ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกอกกี้ก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุด

0: ค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะกอกี้กุวิศรานะคะเป็นแฟนเพจนะคะ official เลยค่ะแล้วก็ช่องทางส่วนตัวนะคะก็มีเป็น Instagram ค่ะแล้วก็ TikTok นะคะกอกี้กุวิศราเหมือนกันนะคะถ้าเป็น IG ก็จะเป็นกอกี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ GOLLKY ค่ะ
1: นี่นะหลายคนบอกว่าฟังแล้วเจ็บตามเลยนี่คนชื่อเสียเปียบอกว่าเสียก็เจ็บครับน้องกอกี้ครับฟังน้องกอกี้แล้วแม่เจ็บเลย
0: ทาง
1: นี้นะดังนั้นนะก็ต้องขอมาทุกช่วงนักจัดรายการเพราะฉันเจ็บนะครับผมของน้องกอกี้กวิศราก็วันนี้ถือได้ว่าคุยกันแบบว่าคร่าวๆต้องขอบคุณน้องกอกี้ที่แวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ๆกับทางลูกทุ่งมหานครให้แม่ๆชาวลูกทุ่งได้ติดตามกันนะ
0: ยินดีมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากนะช่วงนี้น้องกอกี้พูดกับพี่หลังไมค์ว่าเดี๋ยวน้องกอกี้จะร้องเพลงญี่ปุ่นมาแล้วทิ้งท้าย
0: อ๋อเปลี่ยนเป็นต้นฉากของกอกี้มาแล้วได้ไหมคะ
1: เอาไม่ละเอาไม่ละ
0: ได้นะ
1: ได้
0: นะ
1: จ
0: ะสูงสู้พี่ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เราเจนวายไงก็ติดเล่นกัน
0: ใช่เนี่ยเพราะเราโตมากับสื่ออะไรพวกนี้นี่แหละค่ะ
1: เดี๋ยวจริงเลยเดี๋ยวนี้กล้องทีนี้ตั้งรอเลยนะ
0: พร้อมมากอะไรที่แบบสามารถทำให้ดูเป็นไวรัลได้ตอนนี
1: ้เอาสิมา
0: ได้ลองดูนะคะ
1: กอกี้มาแล้วสิเอาสิ

0: จริงนะ
1: หนูไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกนะคะ
0: ก็ปล่อยไก่ต้องแบบเปิดรายการนะนะแหมกลายเป็นแบบเพลงเศร้าๆนี่กลายเป็นไม่เศร้าแล้ว
1: ใช่ไม่เศร้าแล้วนะคะตอนนี้ทางบ้านยิ้มสนุกสนานเลยนะคะ
0: ไม่เพราะว่าเขาเป็นไวรัลอยู่เลยนะครับทาง TikTok หรือว่าโซเชียลต่างๆแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆกอกี้นะครับผมกอกี้กอกิสราที่มาฝากซิงเกิลเพราะฉันเจ็บขอไม่ได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงนี้แล้วก็ทำความอินไปด้วยกันนี่ทำความเข้าใจในเรื่องราวของความรักไปด้วยกันเอ๊ะเราจะยังต้องทนอีกต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องถอยนะดังนั้นแล้วตั้งใจฟังเพลงนี้กันครับเพราะฉันเจ็บกอกี้กับวิศรา

0: งั้นจากโชเล่ชะคัดผลครับคุณฟังชื่อเพลงว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมเอาสินะพี่โชเล่ชะคัดผลก็เป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถรอบด้านเลยทั้งร้องก็เพราะแต่งเพลงให้ศิลปินดังก็เยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่เรามาแนะนำกันสำหรับช่วงเวลาจ่อชีวิตนะชื่อเพลงครับอีกสักรอบเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมโชเล่ชะคัดผลช่วงนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ต11นาฬิกา41นาทีนะครับก็เดี๋ยวมาจะเสิร์ฟตามคำขอให้สักหน่อยมีพี่ฉันทนาจากรังสิตครับฝากเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่1แล้วนะบาปบุญครับเงินจากพี่หนูมิเตอร์เล็กเซเรน

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMSโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 11:49 นะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพิตราศิรินทรานิยากรนะดูแลไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับสำหรับช่วงนี้นะก็เรื่องราวของการวางแผนต่อเนื่องกันสักหน่อยคุณผู้ฟังจากไทยประกันชีวิตนะครับกับกรมธรรม์แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับตัวนี้เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับเป็นกรมธรรม์ที่หลายๆคนก็ถามถึงแล้วก็ให้ความสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเหมาะมากหากคุณกำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็มีความประสงค์ต้องการหรือว่าอาจจะมีความตระหนักในเรื่องราวของการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายหรือว่าจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกส่งต่อให้ลูกให้หลานเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหากเกิดแบบกระทันหันแล้วดันเราเกิดการสูญเสียแล้วเราไม่ได้วางแผน

0: แผนเตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องราวของมรดกมันก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมให้ลูกให้หลานทั้งการดำรงชีวิตของเขาดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือเปล่ามีเงินที่จะเล่าเรียนส่งเสียหรือว่าดำเนินธุรกิจต่างๆนานาเขานะก็มรดกนะครับคุณผู้ฟังก็การส่งต่อนี่มันก็สำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวหลายคนก็กังวลใจกันอยู่นะดังนั้นแล้วอยากให้ลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตหากวางแผนแล้วสมัครแล้วมันก็สร้างความอุ่นใจให้เราไม่มากก็น้อยนะครับตัวนี้นะครับก็นอกเหนือจากการคุ้มครองนะครับก็ยังมีการสมัครที่ถือได้ว่าสมัครได้ง่ายนะครับเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้นะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพส่วนการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ไม่ควรที่จะประมาทกับชีวิตนะคุณผู้ฟังหรือว่าความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองอ่ะฉันก็ไม่สามารถที่จะสร้างมรดกเป็นเงินก้อนได้ทันท่วงทีดังนั้นแล้วหากเรามีจังหวะในการที่จะวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับโทรได้เลยนะคุณผู้ฟังโทรครับ022014364เบอร์นี้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ไทยประกันชีวิตนะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงเพิ่มเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับหาบเร่กันจากเสกสรรทองวัฒนาเดี๋ยวช่วงประมาณ 12:00 นก็พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยว 12:30 นกลับมาฟังเพลงกันต่อกับโอ๊ตคณิตครับ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: เกี่ยวข้องกาดอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตรายอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปรื้อคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปช.ปพช.นะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือขันกั้นน้ำและใต้ขันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดีปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คขันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทันทีจากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากแรงงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไว้หมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยา

0: กรในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 นทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือโซนกทมตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยกบานระบายน้ำนะคะหรือสปริงเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
0: เขื่อนขุนด่านครับยกมานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา 8:00 น.มีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตร.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนละรอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง 7-11 ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันไปครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทม.กันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วง 01:00 ถึง 03:00 ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99-100มิลลิเมตรรองลงมาธนบุรี70มิลลิเมตรจอมทองคลองเตย64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดตะบังนะคะขณะที่คลองลาดพร้าวระดับน้ำเอ่อสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
3: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่และก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนและก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสุกเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก็ดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองกาดแล้วก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงเปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
2: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะสิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดและจะประสานขับรถทหารขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอลลุ่มประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลงรถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือไม่โดยเจตนาคืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นขณะที่บางพื้นที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมก็ต้องพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะคะว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงรายการเชฟกระทะประเทศไทยที่ผู้ชนะก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรค่ะ
3: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณ

0: ื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายในพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.พรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาและก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีแน่หรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะรักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
1: ฝ่ายนายชัยชนกชิดชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิ

0: ไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะอยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อนเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดสุดโทมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรคเนชั่นแนลแรลลี่ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจราจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำพังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจ

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดีคุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย์

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลง History 12:49 กันแล้วนะเปิดมาด้วยไงง่องตะกะแตนชลดาครับและเมื่อสักครู่เต้ยโศกให้โลกฟ้อนงานจากน้องเวียงนฤมลฟีเจอริงไว้กับเน็กนฤพลนะครับในช่วงนี้ครับต้องขอบพระคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: ในช่วงเวลาของมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: มาสู่ท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้เฮมีคณชัยครับดูแลคนฟังกันต่อผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครหลายพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงบริเวณภาคกลางของประเทศไทยของเราก็อาจจะมีฝนปกคลุมกันอยู่นะโปรยปลายก็ขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยคนฟังนะและชั่วโมงหน้าครับสุดพิเศษเลยเฮมีคณชัยนะครับจะเปิดห้องส่งเนี่ยต้อนรับ2ศิลปินครับผมเป็นโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่เลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามกันได้กับน้องเจเจสเปอร์และน้องสไปร์นี่โอ้ชื่นชอบทั้งคู่เลยนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆต่อกับเฮมิคณชัยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงนี้มหานครซูเปอร์ฮิตทิ้งท้ายกับหนุ่มหล่อครับผมหลายคำขอนะที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งหลังไมค์ SMS อ่านเกมไม่ขาดครับเพชรคทาวุฒิเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับโอ๊ตคณิตอีก1ช่วงเวลาครับ 4:00 น.จนถึง 1:00 น.

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา13

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตรึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาด

0: กลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อส.ส.ไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองทางนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากจอชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบปลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปินเซิร์ฟขี่ม้าอยู่ยิสูและยูโดโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจะส่ง

30บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พลิ้วๆในช่วงนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ได้มากๆเลยนะครับลูกพี่นี่คือเข็ดรักจากเจ้าพระยานะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับแล้วก็มีสัญญาบ้านทุ่งนะฮะจากน้องวิวิรดานะครับรวมถึงงานจากพี่แดงจิตกรนะครับมนรักตจวนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้ชาวคณะหลายท่านก็คงไม่ได้ซักผ้าใช่ไหมครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่แนะนำอย่างรุนแรงนะครับในการซักผ้านะฮะเพราะว่าผมเข้าไปส่องในเว็บลูกพี่ของเรานะครับกรมอุตุนะวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 70% นะครับแล้วก็โอ้โหวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆนะครับนะเราต้องเก็บพลังครับผมวันที่แดดดีๆเนี่ยเราเข้าไปตากนะครับพวกผ้าหนาๆพวกผ้าห่มผ้านวมอะไรงี้นะครับเราอย่ามาซักวันที่เขาครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับไม่งั้นนี่เหนื่อยเลยนะครับนะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งซักผ้านะครับนอนฟังเพลงสวยๆนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลในเรื่องของอากาศไปด้วยนะครับวันไหนฝนฉ่ำมากเราก็ถ้าไม่มีธุระอะไรจำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไกลมากนะครับก็อยู่ละแวกบ้านๆเนี่ยแหละนะครับนะแต่ถ้ามีงานที่จำเป็นก็รีบไปรีบกลับนะฮะจะได้ปลอดภัยนะครับนะตอนนี้เฮียมาถึงไปที่เรียบร้อยชาวคณะทำอะไรอยู่นะก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับเข้ามาสัก2นาทีก็ได้นะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันบ้างนะครับมีพี่หนูริงพี่กีแซ่เบ้มีพี่ทองอยู่นะครับพี่มาลีนะครับพี่ละไอนะครับพี่บุญก้องพี่พลายงามพี่พรพรมพี่วันดีพี่กูลพี่แกล้มนะครับน้าเมย์นะครับมีแม่นอมมีพี่จุ๊บแจงมีพี่สบายพี่หญิงสีพี่รุดีพี่ฟาติเมาะพี่ดวงกมลก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่อุไรเจเดซี่พี่พีนะครับมาแล้วนะครับนะพี่กล้วยชูไพรนะครับมีพี่จิตนะครับมาแล้วนะครับนะพี่คุณแพทบอกอุ้ยสักเรียบร้อยอุ้ยโชคดีมากนะครับนะนี่

0: พี่กุลก็บอกกำลังอบอยู่โอ้นะครับก็ขอให้แห้งนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับพี่กีแซ่เบ้ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แกล้มนะครับบางเขนกำลังจะหยุดนะครับนะพี่ละไอก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่อนุชานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณชัยในช่วงของ
1: เฮียหมีโชว์น่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
0: มาครับวันนี้ทรงเครื่องมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นกับชาวคณะด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายสองนะครับนะเดี๋ยวจะมีพี่ๆศิลปินมาพูดคุยกันโอ้โหแบบแร็ปเปอร์แบบมันแน่นอนนะครับบ่ายสองนะครับปูเสือรอไว้ลูกพี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอามาทายกันก่อนนะมาทายกันก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเบิ้งเปิดโลกกว้างนี้นะครับคือที่ไหนนะก็รีบเข้ามาตอบกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

นี่คือเมืองไทยอะไรก็ได้นะครับเอาตอนนี้ก็ยังปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่ที่ยังไม่เคยคุยกันนะครับหรือว่านานๆนานๆเราจะได้คุยกันสักทีนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วนะครับตอนนี้คนอื่นกำลังยุ่งอยู่นะครับลูกพี่กดเข้ามาเลยครับเบอร์นี้ครับ

02-248-1366 ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าไมค์นะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเทวัชชัยครับ
1: ครับผมครับหมีนะครับพี
2: ่โอ้ยลืมไป
1: อ้าวพี่ครับผมพี่อ้วนนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่อ้วนตอนนี้ทำอะไรอยู่
2: อ๋อครับรถตรงของครับจะกลับโรงงานละ
1: โอ้ครับผมวันนี้วิ่งเส้นไหนบ้างครับพี่อ้วน
2: อ๋อเส้นไปส่งสายกลับมาปักกิ่งครับจะกลับโรงงานจากเซิงซาวรถผม
1: ครับผมโอ้แล้วการจราจรตรงนี้เป็นไงบ้างครับพี่อ้วนครับ
2: โอ้ติดครับตอนนี้จะขึ้นเป็นบางนาตราดติดแล้ว
1: ครับก็คือการจราจรค่อนข้างคับข้างเนาะ

0: แล้วฝนมันตกด้วยล่ะครับผม
1: โอ้โอ้ตกหนักไหมแถวๆที่วิ่งอยู่ครับพี่
0: หยุดแล้วแต่รถยังติดอยู่ฮะ
1: ก็แบบกระดึบกระดึบไปได้เรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมพอดีก็พอดีฟังทางวิทยุนานๆนี่ถึงโตเป็นครั้งแรกนั้นเนี่ย
1: โอ้ยขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมาก

0: แข็งแรงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหดูแบบเสียงดูแข็งแรงมีพลังมาก
1: มีแฟนอยู่บ้านเดียวกับคนหนุ่มสกลเนี่ย
0: ครับฮะก็เลยทำให้เราแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เขาเอาอาหารดีๆให้เรากินเนาะ
1: ผมก็ไม่ได้กินอะไรดีๆนะคุณ
0: ครับ
1: คุณหมี
0: ครับ
1: ก็กินไอ้น้ำพริก
0: ธรรมดาก
1: ินผักอะไรอย่างเงี้ย
0: ออ
1: หมูก็ไม่ค่อยได้กินนะเพราะเบื่อแล้วกินพวกผัก
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย
0: เออโอ้
1: กินน้ำพริกปลาทู
0: กินผักกินปลานี่แบบสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่อ้วนเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผมอ้าวได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าวันนี้อยากฟังเพลง
1: ถ้าไม่มีจะกินที่เขาขายหมด
0: ไม่มีขายไม่มีขายคุณอาสอนเพชรนะครับมอบให้ใครไหมเพลงนี
1: ้ก็แฟนเพลง95ทุกคนแหละครับผมทั่วโลกด้วย
0: ครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากเลยนะครับครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ยูไซล่ายูไซล่า
3: โอ้ย
4: สวัสดีครับ
2: มามาจากออสเตรเลียด้วยกัน
4: ครับผม
2: คุณกลับมา
4: สวัสดีครับฝรั่งด้วยครับสวัสดีครับ

0: แล้วเนี่ย
1: โอ้ยจะสิก็อยากสวยนะเพชร
0: ครับไปขอดูมือหน่อยครับผมพร้อมกัน
1: จะตั้งเพชรสวย

0: านะครับนี่คือตั้งวงนะคะพี่หญิงลีกับน้องเพชรนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานมหานครคาร์ฟูปาร์ตี้2025นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอามาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูด

ถึงนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับนะเราต้องออกไปทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนี้นี่อุ้ยนะครับเรียกว่าปรากฏการธรรมชาติของเรานี่ก็แบบอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับบางทีก็น้ำเยอะมากเลยนะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางไกลๆแล้วก็หรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะฮะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะพูดถึงวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะฮะไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับนะโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะโทรเข้าไปเนี่ยก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเรายังสงสัยก็ถามได้เลยนะครับนะกดได้เลยนะครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364จ้านะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช็อป

ุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช็อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน

0: ี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อ้าวนะครับนี่คืองานจากน้องฟอร์มนะครับน้องฟอร์มชมพิพัฒน์นะก็ใครที่เป็นบ้านน้องฟอร์มนะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครเป็นสายแร็ปนะครับโอ้โหนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีนะครับน้องเจสเปอร์นะฮะกับน้องสไปร์เนี่ยนะครับมาพูดคุยกันนะถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะใครที่เป็น FC ก็เข้ามาปูเสือรอได้เลยนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับ LTMFM 95ที่แฟนเพจของเรานะครับนะหรืออยากจะเข้ามาขอเพลงหลังไมค์ก็กดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับก็เล่นงานจากคาราบาวนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลประเสริฐสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมขอสนับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ

0: อบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตบัดดี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีที่ขาดดันบึงรับน้ำคูปองกลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูปองซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูปองเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูปองไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูปองโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูปองกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: ชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: ืนนั้นเลย

0: ินเดือนเข้า
1: หายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไปไกล

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับอ้าวลูกพี่ครับผมโอ้โหได้ยินตื๊ดขนาดนี้นะครับรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ผมมี2ศิลปินรุ่นใหม่นะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่จริงๆแล้วแบบโอ้โหมากความสามารถมากๆเลยนะผมคิดว่า FC ของ2ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับผมย้ำนะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเจเจสเปอร์น้องสไปค์ครับผมสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
3: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านทักทายแฟนๆรายการนิดนึงครับเชิญเลยครับ
5: สวัสดีค่ะเจจัสเปอร์ค่ะ
6: สวัสดีครับสบายนะครับ
3: ครับผมนะทั้งสองท่านมาแล้วสไปซ์ไว้ตื่นแล้วนะครับผม
6: ตื่นแล้วจ้ะ
3: โอ้เมื่อกี้คุยกันหลังไมค์
7: โดนซ้ำอีกแล้ว
3: โอ้มันมากคือพี่ขออนุญาตถามประวัติสั้นๆเลยคือพี่อยากรู้มากเลยนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะในเรื่องการที่เราจะเป็นแร็ปเปอร์นะครับตั้งแต่แบบสมัยก่อนตั้งแต่แบบยังไม่มีโรงเรียนสอนอะไรเราจุดเริ่มต้นเราฝึกยังไงครับ
5: ของสไป
3: ค์อ่ะสไปค์ก่อน
6: ผมฝึกด้วยตัวเองครับพี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆ
3: ครับ
6: เพลงแรกที่ผมทำก็เป็นแบบฮิปฮอปเลยครับแบบเขียนแต่ว่าก็เป็นเขียนง่ายๆอะไรเงี้ยครับตายายอะไรแบบนี้ครับแบบแต่ก็ฝึกด้วยตัวเองเปิด YouTube แล้วก็ฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีสอนตอนนั้นใน YouTube
3: แล้วที่คุณไปซุปเปอร์เทนนั้นคือคุณก็เปิด YouTube แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนแบบไปประกวด
6: ใช่ครับไอ้ที่ผมไปซุปเปอร์เทนนั้นก็ผมร้องเพลงพี่ปู่จานครับผมก็ฟังเพลงพี่ปู่จานทั้งวันอยู่แล้วครับแล้วผมก็แรปเพลงของเขาได้ทุกเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปแข่งซุปเปอร์เทนครับ
3: โอ้โหแล้วก็เป็น
6: จากการฟัง
3: เยอะๆ
6: ใช่ครับ
3: วันนี้ผมต้องบอกเผื่อเด็กรุ่นใหม่ด้วยเราเด็กเจนซีเยอะเจนอัลฟาเยอะนะครับคือเห็นนี่เขาเก่งมากแล้วเพลงเขาติดบิลบอร์ดอเมริกานะครับแบบคือแบบเพลงแบบคือดังมากคือถ้าเป็นสายแร็ปเปอร์ทุกคนรู้จักหมดนะฮะนี่ก็คือเป็นการฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลย
6: ใช่ครับฟัง
3: เยอะๆ
6: ใช่ครับ
3: นะครับ
6: ฟังเยอะ
3: ๆนะครับแล้ววันนี้ของเจจัสเปอร์ครับไม่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเอาซะหน่อย
5: ของหนูโตมาจากลูกทุ่งค่ะแต่ว่าตอนอายุแบบ16 17ได้มีโอกาสไปเทรนที่เกาหลีค่ะก็เลยแบบเหมือนได้ซึมซับวัฒนธรรมซึ่ง K-pop เขาค่อนข้างที่จะแบบอินกับฮิปฮอปมากนะตอนนั้นแบบไปร้านอาหารไปกินหมูกระทะอะไรก็คือจะได้ยินแต่เพลงฮิปฮอปรอบตัวก็เลยกลายเป็นแบบเราชอบไปโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนมาเริ่มเขียนเพลงเอง
3: ครับใช่เพลงยุคนั้นใช่ดองๆที่แบบดังๆมั้ยนั่นยุคนั้นมั้ย
5: อันนั้นก่อนนั้นอีกค่ะตั้งแต่แบบยังไม่ได้เป็นศิลปินเลยค่ะนะตอนนั้นยังเป็นแค่แบบเป็นเทรนนีก่อน
3: ครับนั่นเป็นฝึกหัดอยู่
5: ใช่ค่ะฝึกหัดเพราะว่าตอนนั้นชอบรายการ Show Me The Money ของเกาหลีมากซึ่งตอนนั้นรายการไทยยังไม่มีรายการทีวีค่ะยังมีแต่เป็น Rap Is Now เนาะยุคนั้น
3: อืมอู้เราต้องพยายามเองนะเพราะว่าบางทีบ้านเรายังแบบไม่ได้เปิดเป็นแร็ปเปอร์ขนาดนั้นแต่ที่พี่เห็นเราแบบมาปังๆก็คือเดี๋ยวแร็ปเปอร์2ที่แบบโอ้โหโชว์แต่ละโชว์ของเราเนี่ยตอนนั้นผ่านมันมาแต่ละสเตจยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึง
5: แต่ละสเตจก็ยากค่ะเพราะว่าแบบต้องมีการคิดแล้วก็ดีไซน์แต่ละเพลงค่ะว่าเราจะออกแบบยังไงซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแบบต้องมีการแสดงสีหน้าอารมณ์หรืออะไรไงทุกอย่างมันแบบมันเป็นองค์ประกอบหมดเลยค่ะการเขียนการคำสัมผัสรามหรืออะไรที่แบบมันแคชชี่หรือว่ามันโดนๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง
3: มันมีเรื่องของ acting เข้ามาด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบแค่ร้องและพูดให้มันจบเพลงไม่ใช่การเล่นกันโอ้โหแบบซึ่งมันยากมากเลยนะอันนี้ผมชื่นชมจริงๆนะทั้งสองท่านนะ
5: ค
3: ือแบบเก่งมากคือแล้วเป็นทั้งสองศิลปินที่เป็นแร็ปแล้วแต่งเพลงเองทั้งคู่เลยนะฮะเราเอาข้อมูลมาจากไหนครับเหมือนแบบ

0: ูลเพลงในคลังสมองเราเนี่ยเราไปศึกษามาจากไหนบ้าง
1: เออส่วนมากเออส่วนตัวผมเองครับเป็นคนชอบจินตนาการครับตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แบบ14 15ผมก็เขียนเพลงรักได้โดยที่ผมไม่เคยมีแฟนหรือว่าอะไรกันครับใช่ครับแบบใช้จินตนาการได้ดีครับแล้วก็พอโตมาก็เลยเหมือนเราเอาจินตนาการร่วมกับเรื่องจริงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เลยพอมีเรื่องเล่าอะไรของตัวเองส่วนตัวนิดหน่อยว่าฉันซื้อลูกอมไปให้เธอนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จินตนาการเพิ่มไปต่อจากนั้นอะไรของเราเองอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงหรือเปล่าครับที่สไปซ์มีเพลงสต็อกเป็น100เพลง
1: มีครับเป็น100เพลงครับ
0: โคตรมากเลย
1: ขอบคุณมาก
0: ครับเขาแบบโอ้โหแบบฝึกมาทำกันบ้านเยอะมากเลยนะแบบมีคลังเพลงเยอะมาก
1: ทำจนบ้าไปเลย
0: ทำตลอดคือทำอยู่เนืองๆมาเจจัสเปอร์เราก็ไม่ธรรมดาเราก็แบบแต่งเพลงเยอะมากเลยเราตรงนี้นิดนึง
2: ก็นอกจากเป็นศิลปินก็ยังทำอยู่กับเบื้องหลังด้วยค่ะก็เขียนเพลงให้กับศิลปินอื่นๆท่านอื่นๆก็มีการได้ร่วมงานกับแม่จินตลาที่เป็นฝั่งลูกทุ่งนะคะแล้วก็พี่ไฮพี่กระแตก็อีกหลายๆท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าหนูก็โตมากับเพลงลูกทุ่งจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกวันหนึ่งได้มีโอกาสมาทำทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังแล้วก็แฮปปี้
0: เจเอาข้อมูลมาจากไหนพวก
2: ข้อมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแบบพวกจะเป็นเพลงแบบคำพูดที่มันแบบตืดๆๆๆอะไรเงี้ย
2: เมื่อหนูจะศึกษาเทรนด์นะคะว่าตอนนี้อะไรกำลังมาหรือว่าอะไรที่คำที่เป็นกระแสอยู่แต่ว่าจุดเริ่มต้นหนูอ่ะหนูแต่งมาจากตัวเองค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่แต่ก่อนพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยจะแบบเน้นการ
0: เจเจสเปอร์นี่นะพูดไม่ค่อยเก่ง
2: แต่ก่อน
0: พูดไม่ค่อยเก่ง
2: ตอนเด็กค่ะ
0: อ๋อตอนเด็กๆเป็นคนพูดน้อย
2: ก็เลยจะแบบเหมือนสื่อสารไม่เป็นก็จะเขียนแบบสมมติอันเนี้ยอารมณ์กำลังเศร้าอยู่นะก็จะเขียนออกมาเป็นเพลงหรือว่ารู้สึกแบบนอยจังเลยช่วงนี้แบบทำอะไรก็ยังไม่สักเซสหรือว่าอะไรแล้วก็เขียนมาเป็นเพลงค่ะหรือว่าอกหักอยู่แล้วก็เขียนนะตรงนั้นเลยแล้วพอแบบเหมือนวันต่อมากลายเป็นเหมือนหายไปเลยความรู้สึกที่มันดาวอยู
0: ่คือมันเหมือนเป็นการระบายอะไร
2: ใช่ค่ะมันเริ่มมาจากตรงนี้ค่ะแต่พอเราทำไปทำมาเราก็เริ่มแบบแยกได้แล้วว่าสมมติเป็นที่เป็นงานของคนอื่นๆหรือลูกค้าที่ต้องทำตามบีบเราก็สามารถทำแบบนั้นได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะก็จะแบบเริ่มมาจากตัวเองเป็นที่ตั้งต้นก่อนค่ะ
0: เริ่มที่ของเราก่อนเพราะเราจะใช้ความรู้สึกของเรานำทางไปก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มแตกลายแล้วเริ่มเก่งขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ทั้งสองท่านมาเจอกันได้ยังไงครับในโปรเจกต์พิเศษนี
2: ้ก็เริ่มมาจากเดโมเพลงนี้ค่ะหนูเป็นคนขึ้นมาก่อนแล้วก็เหมือนหนูต้องทำการบ้านส่งค่ายที่แบบต้องทำมา10เพลงแล้วแบบดันเหลืออีก1เพลงสุดท้าย
0: เดี๋ยวนะแต่งเอง10เพลงเลยเหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โห
2: แล้วณตอนนั้นหนูกำลังเศร้าอยู่แบบหักเลยแล้ว2วันก่อนอ่ะหนูแต่งเพลงเศร้าเทียบเศร้ามากๆซึ่งเพลงชื่อเพลงว่าตัวแทนค่ะแล้วก็พอมาวันเนี้ยเป็นบรรยากาศที่แบบอยากจะไปข้างนอกนะนัดเพื่อนแต่อยู่ๆดันฝนตกกระทันหันแล้วก็เลยดูตัวเองในกระจกแบบเฮ้ยทำไมแบบหน้าตาเองเศร้าจังวะแบบไม่ได้นะต้องออกไปแบบปลดปล่อยหลังจากนั้นก็คือมีเสียงว้าวเข้ามาในหูก็คือเอาจริงที่ไม่ตลกอกหักตอนฝนตกเบื้องเจ้าของในกระจกถึกหักอกไม่เป็นท่าม
0: ันออกมาเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือแรปเปอร์เลยครับออกมาเป็นท่อนอย่างนี้เลยเออนะครับแล้วเพลงนี้นี่เราใช้เวลาแต่งนานไหม
2: ถ้าฮุกก็หนูจำได้คือมันไวมากค่ะพอเวลาที่แบบฟิลมันมาหรือสมองแล่นก็คือเขียนปุ๊บแล้วหนูก็แบบหาบีทเลยที่แบบเป็นจังหวะเจอซี่ขับคือเหมือนภาพเราเห็นดนตรีได้ว่าดนตรีเราอยากจะได้ประมาณนี้เราก็หาบีทแล้วเราก็เขียนต่อให้จบแล้วก็อัดเดโมส่งค่ายเลยค่ะซึ่งณตอนนั้นยังไม่มีท่อนอื่นค่ะมีแค่ฮุกแต่แบบดันเป็นเพลงที่ผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเพลงนี้มันโดนเส้นยังวะทำไมแบบไม่ทำให้จบสุดท้ายก็คือโดนพิกอัพนะคะแล้วก็เอามาเดเวลอปต่อในโปรเจกต์นี้แล้วซึ่งหนูก็คิดว่าถ้าสมมติจะหาคนที่จะมาแบบร่วมคอลแลบกันก็คือเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสไปค่ะเพราะมันสไตล์น้องสไปลอยมาเลยแบบต้องเป็นน้อง
0: คนนี้เขาก็เก่งมากเลยนะแบบคำของเขาแบบดีมากเลย
1: ขอบคุณครับ
0: แต่พี่ชอบท่อนนี้มากเลยนะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มตึ้มตึ้มตึ้มตึ้มซึมซึมซึมซึมเออมันบอกแฟนๆหน่อยว่าเราไอเสียงเหล่านี้เรามันมาจากไหนครับ
2: หนูอิงจากแบบเซนเลยค่ะก็คือมันอกหักแล้วมันซึมใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: บึ้มบึ้มก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องแล้วก็อาการมันก็ซึมสิ่งที่แบบมันโดดเด่นก็คือหนูเอาเนื้อเหล่านี้นะคะมาแบบเป็นจังหวะของบีทกองเลยค่ะที่แบบมันเป็นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: คำเหล่านี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นมาเลยนะครับนะนี่เป็นอีกหนึ่งท่อนที่ผมฟังแล้วมันมากแล้วยิ่งไปดู MV เนี่ยโอ้โหเต้นมันมากทีนี้เรามาท่อนแร็ปของสไปบ้างครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับของสไป
1: แรงบันดาลใจผมก็ผมฟังจากพี่เจเจสเปอร์มาแล้วท่อนฮุกเขาดีอยู่แล้วครับอะไรเงี้ยครับมาฟังเดโมแล้วก็เลยมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเขียนง่ายครับมันก็เลยอินอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอฟังเพลงปุ๊บเพลงเขียนไปต่อได้อะไรเงี้ยครับ
0: สบายเขาบอกว่าเราสองคนน่ะเอากระดาษไปจดหน้าห้องอัดเลยจริงเปล่า
1: จริง
0: คือไปคิดตรงนั้นแล้วก็เสร็จตรงนั้นเลยจริงเปล่า
1: ใช่
0: นี่คือ
1: เป็นเรื่องเล่าเป็น

0: เรื่องเล่าน
1: ี่คือแบบหน้างานเลย
0: ใช่
1: คือมันขนาดนั้นเหรอสไปค์แบบฟังปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: คือมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับพี่แบบ
1: เรามีไกด์มาก่อนนะในหัวไหม
0: แบบหลายๆคนทำแบบนี้เยอะมากครับทุกวันนี้แบบศิลปินหน้าใหม่อะไรเงี้ยครับแต่แล้วผมก็ทำแบบนี้กับเพลงพี
1: ่เฮ้ยอันนี้ไม่เรียกว่างานร้อนใช่ไหม
0: ไม่
1: ต้องบอกว่าเราเตรียมตัวมาแล้วแต่เรามาใส่ให้มันแบบดูสดตรงนั้น
0: ใช่
1: เขา
0: บอกเขาอยากได้อะไรสด
1: สดใหม่ใหม
0: ่ใช่ไหมเลยมันต้องสดตรงอย่างนั้นอ่ะ
1: เขาคิดมาในหัวแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
2: ไม่คิด
1: เลยเอาไม่คิดเลยพี่อุตส่าห์แก
0: ้ให้เลยครับมูครับ
1: คือเขาสามารถไหลได้หน้างานเลยเขาเก่งมากเลยแต่ของเจก็แบบมีหัวแล้วก็ไปแก้ตรงหน้างานเหมือนกันใช่ไหมแบบไปใส่ตรงนั้นเลยเหมือนกันตอนห้องอัดเล่าให้ฟัง
3: แบบ
1: บรรยากาศ
3: แอดลิบอะไรต่างๆแล้วก็แบบเหมือนพอไปเจอกันแล้วก็มีไอเดียต่างๆพอใครคิดอะไรได้ก็สามารถทำได้หน้างานเลยค่ะ
1: กว่าจะแบบเนื้อลงตัวก่อนนี่ยังไม่อ่านนะคือแค่เขียนเนื้อลงตัวนี่นานไหมแบบตรงหน้างานเลย
3: ไม่นานเลยค่ะเพราะน้องแบบแต่งทีเดียวเราไม่ได้แก้นะคะ
1: ทีเดียวไม่ได้แก้ไปหัวโล่งๆหมดนี่ผ่าน
0: ใช่ครับพี่เขาน่ารักด้วยครับเขาให้ผมผ่านไม่แก้อะไรผม
1: คำมันโอเค
0: ให้ผมเป็นตัวเองเต็มที
1: ่นะครับแล้วพอแบบมีได้มาร้องแบบนั่นด้วยกันไหมครับแบบมาแรปแบบใกล้ๆกันไหม
3: มีนะคะก็จะมีหนูชอบท่อนที่แบบมีการประสานเสียงท่อนสุดท้ายค่ะที่แบบร้องด้วยกันแล้วก็พวกแอดลิบที่น้องสไปร้องได้ดีมากค่ะพวกโอ้ฮะโอ้อะไรสักอย่าง
0: ขอบคุณครับ
3: จะมีความแบบเป็นซิกเนเจอร์ของสไปค่ะ
1: มันเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองยิ่ง MV นี่แบบโอ้โหมันมากแต่พูดถึงเวลาในห้องอัดก่อนใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงเหรอพี
3: ่
0: ประมาณกี่ชั่วโมง
3: ถ้าของสไปประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าพอไปเจอเรามีการเหมือนคุยกับทางโปรดิวเซอร์ค่ะว่าอยากได้ดนตรีประมาณนี้นี่นั่นปรับดนตรีกันด้วยค่ะแล้วก็ระหว่างที่หนูอัดเสียงอยู่น้องก็เริ่มเขียน
1: อีกแล้วเขียนหมายถึงว่าเขียนและ
0: วันนั้นไปอัดตอนที่พี่เจนเขามีเนื้อพร้อมอะไรทุกอย่างแล้ววันนั้นอ่ะเขานัดอัด2คนนะครับแล้วก็คือผมก็ให้พี่เจนเขาไปอัดก่อนแล้วในระหว่างที่พี่เจนอัดผมก็เขียนเนื้อของผมใช่ครับพอพี่เจนอัดเสร็จผมก็เข้าไปอัดเนื้อของผม
1: เดี๋ยวนั้นเลย
0: ใช
1: ่ไวมาก นะครับแล้วของเราในเวลาที่เข้าไปร้องเพลงนี้ยากไหมที่เราแต่งเอง
3: ก็จะยากค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ฟิลจะมาเย็นๆค่ะพออัดต้องอัดกลางวันแล้วแบบมันจะต้องใช้เวลา
1: เดี๋ยวคืออารมณ์เพลงเราจะมาตอนเย็นๆหลังพระอาทิตย์ตก
3: เสียงด้วยค่ะเสียงตอนเช้าจะไม่ค่อย
1: เขาจะเริ่มทำงานตอนนั้นโอเค
3: ใช่ค่ะก็เลยแบบต้องบิวแบบเฮ้ยเอเนอร์จีต้องมานะเสียงแบบเวลาขึ้นสูงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบอาวอร์มเสียงก่อนก็จะกังวลในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็ผ่านคนมาได้ทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โอมาดีมากเลยนะของสไปก็แบบก็ไม่ยากมาก
0: ยากนะครับอะไรแบบยากมากนะพี่แล้วก็แล้วเมื่อกี้พี่เจนพูดถึงอะไรนะพี่ผมจะตอบอยู่เมื่อกี้แต่ผมลืม
1: หมายถึงท่อนที่เขาแต่งแล้วก็ร้องว่าความยากอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ความ
0: ยากก็แค่เขียนให้ถูกใจพี่เขาว่าเขาจะชอบหรือเปล่า
1: เอาที่พี่เขาคนเดียวพี่เจนคนเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: พี่เขายิ้มก็ผมก็สบายใจ
1: แต่งไปด้วยดูสีหน้าของพี่เขาไป
0: ดูด้วยพี่ต้องดูด้วย
3: เฮ้ยแต่พี่อ่านอยู่นะเอ๊ะตอนไหน
0: ไม่รู้ผม
1: มันเป็นภาพ
0: ความทรงจำในหัว
1: หลังไม่เคยดูนะเป็นรู้
0: ใจครับอันนี้มันเบื้องหลังมาก
1: ครับนะฮะทีนี้เรามาพูดถึง MV บ้าง MV เป็นอะไรที่โดดเด่นมากครับ
0: ครับ
1: ลายเต้นหน่อยนะเจสเปอร์แบบท่าเต้นแบบมันเป็นอะไรที่แบบ
3: หนูรู้สึกว่าเหมือนส่งเพลงเลยค่ะเหมือนที่พี่ท่อนที่พี่ชอบเลยค่ะที่มันจะมีความแบบจังหวะบึ้มบึ้มแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เข้ากับเพลงมากๆ
1: ครับเราซ้อมเต้นนานไหม
3: เหมือนจะ2วันค่ะ
1: 2วันก็ไม่ถือว่านานมากบ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: ชาเลนจ์กับชีวิตครับชาเลนจ์แบบเอาแค่แบบวัน2วัน
3: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: ตื่นเต้น
3: ด้วยต่อท่า1วันแล้วก็ซ้อมกับแดนเซอร์1วันแล้วก็ถ่ายเลยค่ะ
1: ก็ประมาณ2วัน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราสไปได้มีซ้อมบ้างไหมครับ
0: วีผมไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับ
3: เจนเขาเป็นคนสายฟรีสไตล์กินครับ
1: แต่ผ
3: มเม้น
1: ใช่ไหมครับผมเห็นเขาเต้นเขาเนียนมากเลย
0: คุณครับ
1: คุณเนียนมากเลย
0: โอเคครับ
1: แบบท่าเต้นเลยของคุณแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบผมรู้คุณต้องซ้อมด้วยนะ
0: โอ้ไม่ครับพี่แต่ว่าพี่เขาซ้อมกันหนัก
1: คือไหลมากใช่แต่ต้องบอกเลยว่าเราเห็นลายของแดนเซอร์ที่แบบเป็นน้องๆใส่แบบ
0: ใช่ครับ
1: ยากไหมแบบเขาเต้นแบบเต้นเหมือนญี่ปุ่นแล้วแบบตึกอะไรอย่างนี้แบบเขาซ้อมกันนานไหมสำหรับแดนเซอร์ที่มา
3: ทีมน้องแดนเซอร์น่าจะมีการซ้อมมาก่อนก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาซ้อมพอสมควรอยู่ค่ะเพราะว่าเก็บลายกันอย่างละเอียดเลยเก่งค่ะแบบทางทีมของแบ็คจิมเก่งมากค่ะ
1: เรามีใส่ไอเดียอะไรลงไปไหมครับใน MV ตัวนี
3: ้ก็ทางไอเดียจะเป็นทางทีมพี่อั๋นค่ะที่แบบก่อนที่จะมีการถ่าย MV ก็คือเหมือนเขาจะหาเรฟเฟอเรนซ์ท่าที่อยากได้ค่ะแบบอยากให้ท่าแข็งแรงแบบนี้หรือว่าอยากมีท่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพอ โคโรกราฟ

0: มาก็ตรงตามที่แบบอยากได้หมดเลย
1: ครับมันดูเท่มันดูแบบทรงพลังแล้วผมเห็นคอมเมนต์นึงที่บอกว่าเนี่ยเจเอาเพลงนี้ออกมาเนี่ยฝนมาแบบตกแบบช้ำมากแล้วมันเป็นจังหวะพอดีด้วยใช่ไหมที่เพลงปล่อยมาเล่าเราตรงนี้นิดนึง
0: พอวันที่ปล่อยเพลงใช่ไหมคะก็3 4วันแรกไม่ได้ออกบ้านเลยค่ะเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมเลย
1: ฝนมาจริงๆ
0: ใช่ค่ะการประสบภัยไป
1: คือจังหวะที่ฝนมานะอันนี้บังเอิญนะครับแต่มันเขาก็ไปแซวกันตลกกันเงี้ยแบบโอ้โหเพลงเรียกฝนมาจริงๆนะฮะทีนี้ขออนุญาตร้องสดได้ไหมครับให้กับแฟนๆเราได้ฟังได้ไหมครับนะทั้งสองท่านได้ไหมโอเคเอาเสียงปรบมือหน่อย
0: เอาจริงพี่ไม่ตลกอกหักตอนฝนตกเบิ่งเจ้าของในกระจกถือข้างอกบ่เป็นท่าฝนสาดลงมาสาดน้ำตาถือเทมาแล้วยังบ่หลับอยากได้คนมากำราบเขามาปราบให้แน่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเสียงฟ้า

0: ไป
1: โอ้ย
2: มันมากมันมากนะครับทีนี้เรามาฟังคอมเมนต์บ้างนะครับอันนี้คือคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะก็บอกว่าสาวน้อยแร็ปเปอร์อีสานน่ารักแท้นะครับท่อนน้องสไปเนี่ยใจพี่ไฟลุกมากเลยนะฮะ
0: เฮ้ย
2: เพลงดีมากเลยนะสาวนี่แบบเข้ากันไปหมดเลยนะฮะเป็นเพลงอกหักที่มันที่สุดนะฮะเอออกหักยังไงให้เซิงได้ก็ต้องเพลงนี้แหละตอนนี้เราเห็นผลงานเพลงเราครับเจจัสเปอร์ครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับทั้ง MV ทั้ง
3: หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าดีใจที่แบบทุกคนแบบชอบเพลงเราแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีค่ะ
2: ครับ
3: อยากแนะนำเพลงอกหักในมุมใหม่ๆเช่นแบบว่าอกหักแต่ก็ยังสนุกได้นะยังแบบไปต่อกันได้แบบโดยที่แบบไม่ต้องจมปากค่ะด้วยตัวหนูเองเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ติดตลกตรงที่อกหักแล้วแต่ว่ายังมีความคอมเมดี้อยู่ค่ะก็เหมือนในเพลงเลยแบบ
2: เดี๋ยวนะแล้วเราอกหักแล้วร้องเพลงนี้แบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วพัดอารมณ์มันเป็นยังไงเรามันช้ำอยู่ข้างในป่ะ
0: อารมณ์ศิลปินจัดครับ
2: โอ้โหศิลปินคืออารมณ์
0: มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งวันครับพี
2: ่โอ้มันจะสวิงไปสวิงมามันก็เลยเดาทางไม่ค่อยถูก
3: มันก็ใช่ไหมครับก็ตามเนื้อเพลงเลยค่ะจิบวิสกี้กันอยู่ดีๆกลายเป็นน้ำใบบก
2: เออแบบอกหักแล้วแบบเศร้าซะงั้น
3: ใช่ค่ะ
2: เออ
3: แบบได้ข่าวจากป้าข้างบ้านหนีไปแต่งงานกับสาวไฮโซ
2: นะอันนี้คือแบบเอาชีวิตจริงมาแต่งเป็นเพลงเลย
3: อันนี้แบบชีวิตจริงไม่มีค่ะ
2: ไม่เป็นแฟน
0: จริง
2: แบบอกหัก
3: ใช่ค่ะแต่ว่าแบบฟ
2: ิ
3: ลเราแบบจำลองให้เป็นสถานการณ์ใช่แบบเหมือนหนังคอมเมดี้ที่แบบอยู่ๆอ้าวไอ้แฟนเก่าเราอยู่ได้ข่าวจากป้าข้างบ้านนะหนีไปแต่งงานกับสาวไฮโซซะงั้นเป็นแบบความทิกล็อกที่แบบมีความหักมุม
2: ดีๆคบกันอยู่ดีไปแล้วไปแต่งงงแต่งงานอะไรแล้ว
3: แล้วก็มีเล่นกับคำเช่นบอดทันตั้งโตก็เปิดตัวกับเขาเหมือนยังไม่ทันตั้งตัวเธอก็เปิดตัวกับเขาพ่อแบบซีเข็ดก็เลยเข็ดแล้วผู้บ่าวนี่ค่ะคำเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายค่ะ
2: อืมก็เป็นการเล่นคำในเพลงด้วยโอ้โหเป็นเพลงที่มีเทคนิคเล่นเยอะมากเลยนะฮะก็อยากให้แฟนๆไปติดตามฟังส่วนสไปค์ครับเราเป็นไงบ้างครับเพลงนี้แล้วก็ได้มาทำเอ็มวีด้วยกัน
0: เพลงนี้ผมดีใจมากครับพี่แบบว่าทำให้ภาพผมดูเป็นศิลปินจริงจังอะไรนะครับแล้วก็
2: เฮ้ยต้องเป็นศิลปินอยู่แล้วเฮ้ยเราเป็นระดับโลกสไป
0: ค์ไม่ครับพี
2: ่คือเป็นศิลปินจริงจังคุณเป็นศิลปินอยู่แล้ว
0: ครับ
2: เออ
0: แบบเหมือนทุกอย่างมันเขาตั้งใจกันยิ่งใหญ่ใช้คนหลายคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสมาทำแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยพี่ผมหรือทุกคนที่อยู่รอบตัวผมก็บอกว่าเฟี้ยวมากอะไรมาเนี่ยครับก็เลยดีใจมากเลยครับ
2: เท่มากจริงเท่มากจริงเนี่ยเมื่อกี้เห็นแฟนๆบอกโอ้ชุดนี้แบบโอ้แบบสีมิ้งแบบสวยน่ารักแบบโอ้สวยมากนะแล้วแบบของเรานี่เป็นแบบแนวอวกาศ
0: แบบครับ
2: เจนใหม่แบบเท่มากๆเลยอันนี้ชมจากใจเลยว่าแบ
0: บ
2: โอ้โหทำออกมาดีจริงๆนะซิงเกิลนี้ท้ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฝากผลงานเพลงแล้วก็ขายของเลยครับว่าจ้างโชว์อะไรไงเชิญเลยครับ
3: ค่ะก็ขอฝากเพลงอกหักตอนฝนตกนะคะของเจจัสเปอร์แล้วก
0: ็สไปซ่า
3: ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ที่จุกเท่านั้นค่ะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่GMM Grammy Official ค่ะ
0: ครับผมฝากทุกคนนะครับไปฟังเพลงอกหักตอนฝนตกกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ดู MV ไปดู MV ด้วยนะครับ MV เท่มากแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยครับ
3: แล้วก็วันนี้มีของมาฝาก
2: โอ้ขอบคุณครับให้พี่เท่กระดวกกระป๋อง
0: ครับเปิดเพลงไป
2: โอ้จุ๊บไปขอบคุณจุ๊บด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกด้วยใช่ไหมฮะจากโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ซิงเกิลครับ

0: คู่ป่ะพี
1: ่5กระป๋องนี้แหละ
2: ค่ะ5
0: จะมีศิลปินจับคู่กัน5คู
2: ่โอ้ก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับน้องเจสเปอร์นะฮะแล้วก็น้องสไปค์ครับผมขอบคุณครับ

0: งานใหม่นะครับจากพี่ยุ้ยมานศักดิ์นะครับโหดนตรีนี่อลังมากเลยนะฮะชื่อเพลงว่านวลนวลเอยนะครับนะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่ยุ้ยเป็นคนแต่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะจากเดอะเจซี่นะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอามาครับลูกพี่ฮายเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินนะครับโอ้ยการเก็บเงินนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนะถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเราจ่ายไปเรื่อยๆช้อปปิ้งไปโดยที่ไม่มีเงินเก็บนี่โอ้โหพออายุมากนี่ลำบากเลยนะครับใครที่คาดหวังว่าโอ้ยเดี๋ยวต่อไปมีคนดูแลไม่ต้องห่วงเฮียนะครับคือถ้ามีมันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่มีแล้วครับทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนเดือดร้อนหมดเราจะทำยังไงนะครับท้ายที่สุดเราก็จะพึ่งเขาเรียกต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับนะให้พี่ๆเขาคำนวณเลยฮะว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับนะเราจะได้สบายใจนะจะได้มีข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนนะครับกดเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364จ้า

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วนะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะอ้าวพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือลาสเวกัสสตริปครับผมที่รัฐเนวาดานั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลนะจาก CIS นะขีดกลาง IISE temple.edu นะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยนะครับมีพี่ประคองมีเจเดซี่นะครับมีพี่ขวัญเรือนมีพี่หนูริงมีพี่ละไอแล้วก็มีพี่นิรมัยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่า Las Vegas Tip นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งมากๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะจ๊ะตอนนี้เป็นโอกาสนะครับคนเขากำลังเหมือนแบบยุ่งอยู่นะโอกาสของเรานะลูกพี่อยากได้ของฟรีต้องกดมาเล่นเกมที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมย้ำนะครับใครอยากเล่นเกมนะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่แสงระวีนะครับแมงมุมจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยฝนตกกระจายทั่วประเทศหนักถึงหนักมาก 10-13 ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบิลบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2526ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงาน

0: านความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองการยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปส.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สองเพลงนะครับโจโจ้นะครับไผ่ว่าน้องเจ้าชู้นะครับน้องกระแตนะครับรวมถึงผู้ชายพายเรือด้วยนะฮะจากน้องดวงตาคงทองนะครับอ้าวสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ชั่วโมงที่3แล้วนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะทักทายพี่นันนะครับนะนะเมพี่หนูริงนะครับแม้มีคุณแพทย์มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็มารัวสติกเกอร์กันนะครับพี่สุฮอลแลนด์นะครับเสียเปียกนะครับนะคุณยายพอเพียงคุณนิสาพี่จุ๊บแจงพี่ประคองนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นเกมกันจ้า
2: เที่ยวคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่วัฒน์นะครับ
3: ครับผม
0: พี่วัฒน์โทรจากแถวไหน
3: ปทุมธานีคลองหลวงคลอง3ครับผม
0: โอ้ปทุมวันนี้ฝนตกไหมครับพี
3: ่เพิ่งหยุดครับผมเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดครับ
0: โอ้เพิ่งหยุดไปนะ
3: ครับผมเรามีแดดออกไปหน่อยแล้วคร
0: ับ โอ้ดีจังเลยนะครับนะขอแดดมาเยอะๆนะพี่นะวันนี้ครึ้มเหลือเกินครับ
3: ฝากกับบ้านเลยแดด
0: เออนะครับเอาได้ครับพี่วัดครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับ
3: ได้ครับ
0: ผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่วัดครับ
3: อย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับผม
0: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับอันนี้ผมอธิบายกติกาสั้นๆเดี๋ยวเรามีกล่องเขย่ามานะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับให้พี่ง่ายๆเลยนะครับนะเรียงเป็นประโยคว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจนะครับ
3: โอเคครับเดียคร
0: ับ อ้าวพร้อมนะครับ
3: พร้อมนะครับ
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับเขย่าเบาๆสวยมานะครับลูกที่1คือสีแดงนะครับลูกที่2คือสีเขียวนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับสีเหลืองนะครับ
3: คร
0: ับ เลยนะครับเอามาครับเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เขย่าครุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่โอ้โหขออนุญาตเฉลยครับผมนะฮะเรามาดูกันว่าจะอยู่สีอะไรนะครับโอ้ยพี่อยู่สีเขียวนะครับผงเขย่าไทยเชฟแต่ไม่เป็นไรครับพี่วัดเดี๋ยวคราวหน้าโทรมาเดี๋ยวเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่วัดนะ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่วัด
3: ขอบคุณมากคร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับนะครับก็เราจะมีโปรมาให้ชาวคณะเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ครั้งแรกแพ้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะเราจะเล่นจนจัดให้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้ ขอไปครับช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แม่น้ำตาไหลนะครับชุดนี้นะครับมีเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับน้องหญิงทิติการนะครับมีน้ำตาจระเข้นะครับแคทรียามารสีนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาคุยกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราช้อปปิ้งอย่างเดียวใช่ไหมครับเราช้อปไปเรื่อยๆเนี่ยพอเงินหมดปุ๊บเนี่ยมักจะมีอะไรที่เราต้องมีทำให้เราเกิดเหตุต้องใช้เงินนะครับแล้วงั้นทำไงครับเงินไม่มีแล้วเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาถูกต้องไหมฮะพอไปกู้เข้ามาเนี่ยมันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บางครอบครัวไปกู้มาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นหนี้เยอะนะทีนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันก็เริ่มทบต้นนะฮะแล้วก็บางทีก็ใช้หนี้กันไปตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับจนบางทีเนี่ยท่านละสังขารไปแล้วนะครับแต่หนี้สินยังไม่หมดนะฮะก็ยังเรียกว่ายกยอดมายังรุ่นลูกต่อนะครับลูกก็ต้องเป็นเดอะแบกต่อนะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเราต้องมาวางแผนทางการเงินให้ดีนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลนะฮะเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะฮะ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับนะฮะวิธีทำก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะฮะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับนะกรมธรรม์ข้อไหนไม่เข้าใจนะครับนะหรือว่าฟังแล้วยังงงๆเนี่ยถามให้เคลียร์เลยนะครับถามให้สบายใจนะครับแล้วก็ค่อยทำก็ได้นะครับกดเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364นะครับย้ำ022014364นะครับนะอ้าวก็สามารถกดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะฮะวันนี้เป็นเพลงที่น้องโอ๊ตสุดหล่อขอมานะครับตอนนี้ฟังอยู่ชั้น4นะครับฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงนะฮะฝากให้สมาคมคิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะงานจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์จ้ะ

0: นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับผมตามสบายดีนะจากน้องศิลป์เดอะฟอร์ทูริงนะครับสปปลาวนะฮะแล้วก็มีนะฮะฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงจากน้องเบียร์พร้อมพงศ์นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชาวคณะนะครับจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ทยอยค่อยๆเพิ่มเพลงมานะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหื่น
6: ไหมไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
13: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
12: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พูดคุยศิลปินนะครับโอ้มีแต่คนหล่อๆมานะครับช่วงหน้าน้องวอนโว้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเลยนะครับนะแล้วก็เฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เฮียมาแทนน้องบอสนะฮะตอน 20:00 นเจอกันนะฮะกับพระเอกหมีลำนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปันนะเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกระโงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ส
5: ำ
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: วิทย์สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
12: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: มาต้อนรับคุณฟังกลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ16:13 นโดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยนะก็เวลานี้ช่วง16:00 นี่เราก็เจอกันรอบที่2แล้วนะฮะหลังจากที่เจอกันช่วง10:00 ถึง16:00 ไปนะแต่วันนี้ครับ1ผลงานเพลงจากพี่กุ้งสุธิราชได้ฟีเจอริ่งไว้กับน็อตทอยกับงานวัดบ้านเราก็ถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับทุกช่องทางผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงคนที่ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับผมก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook LTM FM 95เพราะวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราแบบว่าจะมาต้อนรับนะครับศิลปินหนุ่มที่มีดีกรีทั้งเป็นนักแสดงนี่ละครซีรีส์นี่เขาผ่านหมดแล้วแล้วก็ซิงเกิลทั้งฝั่งทีป๊อปแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ๆที่จะแวะมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครฝั่งแบบว่าฝั่งไทยๆกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เขาได้หยิบยกซิงเกิลที่เป็นตำนานแล้วกันระดับตำนานเลยทีเดียวมาตีความในรูปแบบสไตล์ของทีป๊อปแต่ทีป๊อปของเขาเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่เฉพาะดังนั้นแล้วเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าต้อนรับครับหนุ่มวอลโว่สุภกิจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมวอลโว่สุภกิจศิลปินทีป๊อปไทยบ้านโจโจจ้ากาญจนบุรีจ้า
0: แม่นี่พอเปิดไมค์ปุ๊บคุณเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เลยผมตกใจนี
1: ่
0: น้องวอลโว่นะก็วันนี้โอ้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนถึง FM 95ปกติได้แบบมาฝากพงฝากเพลงกับทางลูกทุ่งบ้างไหมฝั่งบันเทิงสายลูกทุ่ง
1: ถ้าฝั่งลูกทุ่งอันนี้น่าจะมาเป็นอันที่2
0: ที่2แล้ว
1: ที่2แล้วใช่ครับ
0: นี่โอ้โหขอบพระคุณมากที
1: ่
0: แวะมาถึง FM 95อสมทของเราย
1: ินดีครับ
0: นะวอลโว่สุภกิจนี้จะเป็นชื่อแบบว่าเราก็จะรู้จักกันในนามแบบว่าดาราเอ่ยซีรีส์เอ่ยเรามีผลงานละครหรือว่าซีรีส์อะไรผ่านมาบ้างคร่าวๆสักนิด
1: ครับคร่าวๆก็ก่อนอันนี้ก็จะมีละครทางช่อง3ครับเรื่องแรกก
0: ็
1: เพื่อนรักเพื่อนริษยาครับตอนนั้นเล่นกับพี่นุ่นวรนุช
0: ครับ
1: พลิเดียแล้วก็พี่คริสหอวัง
0: อืม
1: ใช่แล้วเราก็ถัดมาก็จะมีทางช่องวันครับเรื่องพายุคาเล่นกับพี่ตรีเป็นแบบว่าทหารอากาศอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีแบบถัดมาก็มี MV เลยครับโฆษณาบ้างแล้วก็มาล่าสุดก็จะเป็นซีรีส์นะครับผมเรื่องรักแห่งสีลมครับใช่
0: นะก็ผลงานด้านงานแสดงก็ค่อนข้างแบบว่ามีมาต่อเนื่องเลย
1: ครับผม
0: ฟังทางผลงานเพลงเอ๊ะเรารู้จักน้องโวโว่ก็เป็นแบบนักแสดงเนาะ
1: ครับ
0: เป็นมายังไงถึงแบบอยากจะร้องเพลงทำเพลงผลงานเพลงอ่ะ
1: จริงๆถ้าย้อนกลับไปผมเคยเป็นนักแสดงละครเวทีอยู่ที่ราชดาลัยเธียเตอร์สมัยตอนนั้นทำกับพี่บอยทวนเกียรติแล้วก็ได้ร่วมเล่นกับพี่บี้สมัยพี่ยังอยู่ใน
0: ยังอยู่แบบเล่นละครเวทีอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็มีโอกาสได้ไปแคสแล้วก็ได้ร่วมเล่นร่วมเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วย
0: อ่
1: ะมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเข้ามาในวงการของการแบบใช้เสียงได้ยังไงใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็มาเริ่มเข้าวงการเป็นดีเจ
0: นี่
1: ดีเจเปิดเพลง
0: เปิดเพลง
1: ใช่เรามาจากเต้นใช่ไหมครับเราฟังเพลงมาเสร็จปุ๊บเรามาเจอการฟังเพลงเปิดเพลง
0: ฟังเพลงบ่อยๆแล้วก็มาเปิดเพลง
1: บ่อยๆใช่เราก็เริ่มซึมซับเข้ามาแล้วเสร็จปั๊บเราก็อยากเป็น MC ได้ด้วยในขณะที่เราเปิดเพลง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเรียนเพิ่มมาปุ๊บนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเอ้ยเหมือนเราชื่นชอบการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
0: ์ครับ
1: การใช้เสียงตัวเองในการทำให้คนสนุกการบิ้วคนการไฮป์คนขึ้นมาบวกกับเวลามีเพลงไหนที่เรารู้จักเราก็อยากจะร้องไปด้วยแล้วเราก็เอนเตอร์เทนคนไปด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันมากผมก็เลยรวมการเต้นที่ผมทำมาตั้งแต่แรกรวมกับการแสดงก็คือการเพอร์ฟอร์แมนซ
0: ์ครับ
1: ครับผมแล้วก็เอามาบวกกับการเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเนอร์การเป็น MC รวมอยู่ในอาร์ติสต์ก็คือศิลปินของผมเนี่ยในการร้องเพลงในครั้งนี
0: ้นี่เราก็ได้มีโอกาสแล้วทำเพลงเนาะเพราะว่าสั่งสมประสบการณ์มาหลากหลายแขนงในวงการบันเทิงก็ว่าได้เน
1: า
0: ะซึ่งซิงเกิลที่เราจะมาแบบว่าขโมยหัวใจแม่ๆฝั่งทางลูกทุ่งซึ่งผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าตอนนี้โวโว่ก็ได้หยิบเพลงที่แบบระดับตำนานแล้วกันถ้าเอ่ยปุ๊บ รู้จักกันอย่างแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้น้องโวโวมาฝากเพลงอะไร
1: ฝากเพลงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับบายวันโวแฮ
0: มนี่อันนี้คำถามในชื่อเพลงฮะ
1: อันนี้เป็นคำถามด้วยแต่ก็เป็นชื่อเพลงแฝงมาครับผม
0: นี่รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
1: ครับมีสิทธิ์ไหมครับ
0: บายโวโวสุภกิจซ
1: ึ่
0: งเป็นเพลงที่เราก็รู้จักแนวแบบว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตแต่รอบนี้ถ้าโวโวนำมาหยิบร้องมันต้องเป็นสไตล์ไหนประมาณไหนอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้ว
0: ว่า
1: ไอ้หนุ่มไทยบ้านโจโจจากกาญจนบุรีจ้าน
0: ี่
1: เพลงมันก็ต้องไปทางกาญจนบุรี
0: นุ่มเมืองกาญ
1: นุ่ม
0: อ๋อนี่เป็นคนหนุ่มกาญเหรอ
1: เป็นหนุ่มกาญจนบุรีจ้า
0: โอ้ดิสำเนียงคือแบบต้องติดเน
1: ิบๆเบาๆเบาๆครับใช
0: ่เอกลักษณ์เลย
1: เอกลักษณ์ครับ
0: ซึ่งเพลงนี้ก็ได้แบบว่าการใส่เป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของน้องโวโวลงไปด้วย
1: ถูกต้องครับก
0: ็เป็นยังไงบ้างครับ
1: อันนี้เพลงนี้เราก็แบบมาตีความกันใหม่เราก็ใส่ความเป็นวันโว้เข้าไปซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าเราได้เพลงนี้มาซ
0: ึ่
1: งเพลงนี้ก็อยู่ในซีรีส์ที่ผมเล่นด้วยเป็นเพลงอยู่ในซีรีส์แล้วผมอ่ะเต้นอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจบ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนแบบไฮไลท์เลยใช่แล้วพอจบซีรีส์ปุ๊บก็ผมได้มีโอกาสได้นำเพลงนี้มาร้องด้วยตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เป็นตัวเราแต่ก็สนุกตอนแรกก็มองว่าที่เหลือเราจะไปแบบโจ๊ะๆพึมๆสามช่ายกล้ออะไรเงี้ยแบบไปทางหมอลำไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วก็เอ๊ะแต่แวะกลับมาแป๊บนึงตัวเราเป็นไอ้หนุ่มเมืองการทำไมเราไม่ลองดึงเมืองการมาเล่นเล่าอะไรอย่างงี
0: ้ดึงตัวตนของเรามา
1: ดึงตัวตนออกมาใช่ครับก็เลยแบบคิดออกมาว่าเอ๊ะถ้างั้นเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นไอ้หนุ่มเมืองการดีกว่
0: าร
1: ูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับไอ้หนุ่มเมืองการจันทบุ
0: ร
1: ีนะก็เลยตีความเนื้อเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยด้วย
0: เป็นเรื่องเป็นราว
1: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยจะว่าได
0: ้คือเราแบบว่าก็แบบนั่งคิดไอเดียตีพยายาม
1: ใช่ครับ
0: เกลาไอเดียของ
1: คือออกมาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษนะฮะถ้าทำ MV ได้คือจะบอกว่า MV สนุกมากๆแน่นอน
0: นี่คือตอนนี้อยู่ในหัวอยู่แล้ว
1: ในหัวเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยครับใช
0: ่ก็ได้ใส่ความเป็นเมืองการ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพลงนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็ได้เปิดบน FM 95ไปบ้างแล้วแหละนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเพลงนี้ก็ได้ร่วมงานกับทาง Not Toy
1: ถูกต้อง
0: เป็นมายังไงฮะได้เอ๊ะทำไมมาร่วมงานกับหนุ่มแร็ปเปอร์อีกหนึ่งคน
1: อันนี้เป็นหนึ่งคอนเซปต์เลยครับเพราะว่าพอหลังจากเราตกคอนเซปต์มาแล้วว่า
0: ครับ
1: เฮ้ยมันต้องเป็นตัวเรากาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีปุ๊บ
1: เพราะฉะนั้นในเพลงเนี่ยเราจะต้องใส่ความเป็นเนอใส่คำภาษาบ้านเราอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยจะเรียกมอเตอร์ไซค์ว่ารถเครื่อง
0: หนุ่มนี่ภาษาเมืองการเหมือนกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อย่างท่อนแรกในเพลงก็น้องสาวไปขี่รถเครื่องกับพี่ใหม่มันจะมีท่อนนี้เข้ามาด้วยคือผมเป็นคนแบบขอเลยอยากได้คำบ้านผมอ่ะเข้ามาในเพลงด้วยใช่ก็เลยแบบให้แบบว่าเขียนเข้าไปในเนื้อด้วยเนื้อเพลงด้วยแล้วที่ว่าทำไมน็อตทอยถึงมาได้ไง
0: ทำไม
1: ต้องท้าความกลับไปว่าผมมาเป็น FC Not Toy 1คนนะตั้งแต่สมัย The Rapper
0: ได้ดูรายการเขาได้ดูความสามารถของเขา
1: ถูกต้องครับแล้วก็ได้ดูผลงานของเขามาค่อนข้างแบบแทบจะทุกอันเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วทีนี้ปรากฏว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่า Not Toy อ่ะคือคนสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ถูกต้องแล้วทีนี้กาญจนบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยบ้านใกล้กัน
0: บ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้ๆกัน
1: สำเนียงเคียงกันด้วย
0: เคียงกันเลย
1: มีความเหน่อเหมือนกันหรือเรียกว่าคล้ายกันดีกว่าใช่มีความคล้ายกันผมเลยว่าเฮ้ยผมอยากทำงานร่วมกับน็อตทอยมากเลยแล้วก็อยากทำเพลงว่าให้มันสไตล์ที่แบบเต็มที่เลยอยากได้ท่อนแร็ปแบบสุพรรณภาษากาญภาษาสุพรรณบ้านเราจังก็ติดต่อทางน็อตทอยครับ
0: ครับ
1: เฮ้ยผมอยากทำงานร่วมด้วยอยากได้ลามแร็ปสักหนึ่งลามแต่ว่าอยากได้เป็นแบบภาษาบ้านเราได้ไหมครับแล้วก็โยนเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องก่อนว่าเพลงเนี้ยเปิดมาแล้วต้นเรื่องเนี่ยคืออะไรเราสองคนคือใครในเรื่อง
0: โอ้
1: แล้วท่อนแร็ปเนี่ยจะออกมาเป็นเนื้อความประมาณไหนเล่าเป็นละครหนึ่งเรื่องเลยครับเล่ามาจนถึงเว้นตรงนี้ปึ้ง
0: โอ้เก่งมากเลยนะแบบคิดแบบไว้แบบ
1: ก็เลยจบมาที่ออกมาเป็นท่อนแร็ปท่อนนั้นออกม
0: า
1: เป็นการเล่าเรื่องแทนตัวตนของไอ้หนุ่มไทยบ้านสุพรรณนจบุรีสองคนสุพรรณนจบุรี
0: นี่สุพรรณนจบุรีประมาณนี้เพราะว่า น้องวอวสุภกิจนี่เป็นหนุ่มเมืองกาญนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะแล้วก็พี่นัททอยก็จะเป็นคนสุพรรณ
1: สุพรรณ
0: เป็นการทำงานที่ค่อนข้างแบบว่าเข้าขากันไหมเคมีแบบ
1: เข้าขามากครับเข้าขามาแบบจริงๆเข้าขาตอนแรกผมก็เก่งๆก็คุยแบบว่าพอไปถึงห้องอัดก็เริ่มคุยกันแบบว่าถูกคอขึ้นเริ่มรู้จักภาษาบ้านทำไปทำมารู้ที่หลังเป็นนัททอยนี่เป็นนักเต้นด้วยนะ
0: เดี๋ยวเรื่องจริงวันนี้ผมไม่รู้เลยนะเรื่องจริง
1: นัททอยคุยไปคุยมาแบบเราคือยุคเดียวกันที่เราเต้นบีบอยเหมือนกันนัททอยคือบีบอยนัททอยคือบีบอยของสุพรรณแล้วผมคือบีบอยของกาญจนบุรีเราเคยไปที่ที่เดียวกันสมัยนั้นแต่เราไม่ได้เจอกันแล้วเรากันมาเฮ้ยทำได้ไงเราก็เลยแบบทำคอนเทนต์เต้นบีบอยด้วยกันอยู่ประมาณนึง
0: นี่มันช่างแบบเป็นการแบบ
1: บัง
0: เอิญมากแบบบังเอิญมากที่แบบมาแบบว่าได้เจอแล้วก็ท้ายสุดมาร่วมงานกันเป็นซิงเกิลแบบว่าร ูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับนี่ผมขออนุญาตอ่านแว็บทางคอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะนี่มีคุณอุไรนี่เขาก็บอกว่าชอบดูรักแห่งสีลมนะแล้วก็มีทักทายด้วยนะพี่วาวาใครเอ่ยรอจ้างพี่วาวาสุภกิจครับผมแวะมาฟังกันได้เลยนะครับผมอ่ะก็ทักทายกันด้วยผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกันนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้แต่หลายพื้นที่ฝนมันตกไง
1: ใช่
0: นี่นะเราก็ต้องส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอ่ะแต่เมื่อสักครู่เราได้พูดคุยการทำงาน
1: ครับ
0: แบบที่มุ่งที่มาของการร่วมงานของวอลเวอร์แล้วก็พี่นัททอยกันไปแล้วก็พูดคุยกันแบบว่าเบื้องต้นกันแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากฟังเพลงแบบเวอร์ชั่นน้องวอลเวอร์สดๆถึงห้องส่งนี้สามารถไหมแน
1: ่สามารถแน่นอนครับแต่ว่าถ้าผมร้องทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีแดนเซอร์ถูกไหมทุกคน
0: จริงเหรอฮะเดี๋ยวให้ทีมงานนี่สาวๆเพียบเลยสาวๆเพียบเลยได้ไหม
1: พี่แม่ๆทางบ้าน
0: ว่าไงอ
1: ยากเห็นแดนเซอร์ชายหนุ่มหล่อเต้นข้างผมไหมฮะอยากเห็นวันโ
0: ว่วันโว่กับโอ๊ตคณิตนี
1: ่เอ็กกันไหมฮะ
0: ได้เดี๋ยวผมเป็นแดนเซอร์ให้คุณ
1: ครับ
0: วันโว่
1: ได้ไหม
0: ได
1: ้โอเคเลย
0: ถ้ายากไหมเดี๋ยวแต่ก่อนที่คุณจะให้ผมเต้นนี่คุณต้องสอนผมก่อนนี่โอ๊ตหน้ากล้องหน่อย
1: งั้นเราสอนไปด้วยกันพี่ๆทางบ้านด้วยผมสอนพี่โอ๊ตด้วยแล้วก็ไปพร้อมกันโอเคไหมครับ
0: ครับผม
1: ท่าแรกนะครับผม
0: ท่าแรกครับพี
1: ่เอาแบบนั่งก่อนนะ
0: เอาแบบนั่งนะอันนี้เวอร์ชันนั่งนะทุกคนคุณผู้ชม
1: ถ้าเวอร์ชันยืนเนี่ยตรงนี้ไม่พอแน่นอนพี่ไม่พอแน่นอน
0: ต้องใช้คอแล้ว
1: ใช้คออะไรนะครับจะเป็นรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไม่ครับปัดเอามือขวานะครับปัดหัวแล้วช้อนขึ้นมาเหมือนเราเซยผม
0: ช้อนอ๋อช
1: ้อน
0: น
1: ี่มาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวต้องมีเสียงด้วยเหรอ
1: แค่นี้ไม่ได้นี่ครับพี่โอ๊ต
0: ทำมา
1: ได้แค่นี้ไม่ได
0: ้ครับต้องยังไง
1: งัดขึ้นมาง
0: ัดเลย
1: โอ้โหนี่เลย
0: โมโมครับพี่แก่แล้วฮะข้อองค์ข้อเอวกระดูก
1: ไม่บอกพี่แก่ผมเข้ามาผมนึกว่าพี่28
0: นี่โอ้อ่ะท่าแรกรูปไม่หล่อ
1: รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไม่คลาปัดขึ้นข้างขวาแล้วก็ปัดซ้ายแป๊ดแป๊ดแล้วก็ถ้าอยากจะนับเธอเป็นแฟนชี้มือมาปึ
0: ้งชี้มือนะ
1: ชี้มือ
0: ปังหน้าผม
1: ล้มไปเลย
0: เราก็ชี้มือ
1: เ
0: ลยนะพี่
1: นับเธอเป็นแฟนแล้วก็ปัดอกใช
0: ่
1: แล้วก็เหลือเอวหน่อยแฟน
0: ชอบมากเลย
1: ต่อไปนะครับพ่อไม่รวยมีสิทธิ์ไหมครับนี่ดีดนิ้วพ่อไม่รวยมีสิทธิ์ไหมครับไออยากจะขอควงแขนเอ้าแล้วก็ควงแขน
0: ควงแขน
1: จับไว้ที่มือ
0: จับ
1: ในสถานะแฟนขออนุญาตยืนนะฮะ
0: ไอ้ยานี่ไม่ไหวเลยนะโอ้ต้องยืนเลยต้องขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับไม่งั้นไม่ถูกตีกี้อย่างนี้ตีกี้เลย
0: ไม่สงสารคนเจนวายเลยเหรอน้อง
1: โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ฮะ
0: อ่ะยังไงนะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายเดี๋ยวต้องฝึกก่อน
1: ควงแขนใช่ไหมฮะควงแขนแล้วก็
0: เอ
1: าขึ้นไหมนะ
0: เอ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้ว
1: อันนี้พี่โอ๊ตได้แล้วครับพี่โอ๊ตได้แล้วแล้วบอกว่าเพลงนี้เดี๋ยวเต้นให้แม่ๆแฟนๆพี่ๆทุกคนได้ดูแล้วก็อ้อนได้แน่นอน
0: เออนี่ต้องอ้อนๆชาวลูกทุ่งมหานครมาใครอยากชมด่วนๆครับผมนี่บอกว่าโอ้โหสุภกิจมาเต้นนี่สอนได้ขนาดนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมต้องเต้นให้ได
1: ้เดี๋ยวรอบหน้าเผื่อว่าพี่เปิดเพลงผมขึ้นมาพี่ยืนเต้นได้เลย
0: นี่อ่ะได้มาเดี๋ยวโอ้โหเต้น
1: ครับ
0: เอ้ยไม่ใช่โอ้โห
1: มันพี่ร้องผมเต้น
0: ดีเจสลับแล้วจะตีเนียนหน่อยแบบว่าเออเดี๋ยวผมร้องให้โอ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอ้โหร้องแล้วก็เต้นไปด้วยเดี๋ยวพี่เต้นตาม
1: ผมเต้น50พี่เต้น150อะไรนะ
0: นี่คุณอย่าแกล้งคนแก่
1: โอเค
0: มา
1: เอาเป็นไงนั่งหรือยืนเอานั่งเนาะ
0: โอ้ยฉันนั่งก่อน
1: เบาๆก่อน
0: เดี๋ยวโอ้ยฉันเต็มๆนี่เดี๋ยวตอนช่วงท้ายสักนิดนึง
1: โอเคเลยครับโอ้ยฉันนั่งนะครับ
0: ครับผมมา
1: สองสามรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับแอนที่อยากจะนับเธอเป็นแฟนพ่อไม่รวยมีสิทธิ์ไหมครับที่อยากจะขอควงแขนในสถานะแฟนของเธอถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยอ
0: ัน
1: นี้ถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลยฮะซิกเนเจอร์
0: โอ้ซิกเนเจอร์โหเลย
1: เนี่ยนึกว่าพระเอกช่อง3เต้นใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่หมายถึงคุณน่ะหมายถึงศิลปินเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะก็น้องเขาเป็นนักแสดงด้วยคุณพี่จิราพรมาจากหลายช่องเลยนี
1: ่
0: ผลงานเยอะผลงานเยอะนะถ้าใครเพิ่งเข้ามารับฟังรับชมกัน
1: ครับผม
0: แต่ที่สำคัญ

0: ก็ไม่หรอกมีสิทธิ์ไหมครับเวอร์ชันโวโว่ฟีดกับน็อตทอยนี่มันอย่างแน่นอน
1: โอ้มันโจ๊ะมันเอ้ยอโหจังเลย
0: นี่นี่เปิดได้ทุกเทศกาล
1: ถูกต้องครับ
0: นะเปิดได้ทั้งปีกันไปเลย
1: ผมบอกเลยว่าปีใหม่สงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานบุญงานแต่งงาน
0: อะไรดีคลอดลูกเหรอแมวตั้งครรภ์เหรอ
1: โอ้ได้หมดครับเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมีความสุขอะไรก็ได้ที่มีความสุขเหมือนได้หมดเลย
0: นะครับหรือว่าเครียดอยู่ช่วงนี้สถานการณ์ฟังเพลงมันจะได้แบบทะลงบรรเทาหิวใจหน่อย
1: นี่เมื่อวานผมไปท
0: ั
1: วร
0: ์
1: โรงเรียนที่สุพรรณมา
0: โอ้เป็น
1: เมื่อวานผมไปเยือนยันสุพรรณเลยเอาเพลงนี้
0: ไป
1: เยือ
0: นเลย
1: ไปถึงที่เลย
0: เจออะไรฮะ
1: เจอน้องๆสุพรรณร้องเพลงนี้ได้ทุกคน
0: นี
1: ่แล้วก็บอกว่าพอผมร้องท่อนแร็ปที่เป็นที่น็อตทอยแต่งข
0: ึ้
1: นมา
0: เป็นเวอร์ชันแบบแต่งขึ้นมามาใหม
1: ่โอ้นี่มันต้อนใหม่นี่พี่เนี่ยโอ้ยืนเต้นกันนี่ผมอยากจะให้เห็นภาพป้าจริงๆไปดูได้ในช่องทางติดออนไลน์ของผมนะฮะจะแบบจะเห็นน้องๆแบบว่าขึ้นโต๊ะกันเต้นปีนลงไปไหว้เป็นพญานาคอยู่กับพื้นมีต่อขบวนรถไฟมนุษย์วนรอบหอครับทั้งโรงเรียนแบบวนกันแบบสนุกสนานมากแบบดีมากจะบอกว่าน้องๆที่สุพรรณสุดยอดมากเหมือนกัน
0: เอ
1: energy ดี
0: พวกคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางอสมทสุพรรณก็มีเออส
1: ุ
0: ดยอดสุดยอดนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพลงนี้ก็ปล่อยออนแอร์ให้ได้ชมได้ฟังกันเรียบร้อยออนไลน์นี่เราก็ปล่อยเรียบร้อยใช่ไหม
1: ทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนนี้ใช่สามารถเข้าไปฟังได้เลย
0: นะก็เซิร์ชไปได้เลยรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
1: บายวันโวนะครับ
0: เออต้องเน้นย้ำเลยนะ
1: ต้องมีวันโวห้อยทายนะ
0: วันโว
1: รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับวันโว
0: ซึ่งมิวสิกวิดีโออะบน YouTube ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นไลลิก
1: เป็นไลลิกแต่ในนั้นแอบมีคลิปผมเต้นลงไปด้วยเล็กๆแต่ว่าตรงไหนเนี่ยผมไม่บอกนะต้องเข้าไปดูเองแล้วก็พิมพ์มาคอมเมนต์หน่อยว่าช่วงไหน
0: นี่นี่นี่นะก็ไปติดตามกันได้หรือใครอยากจะแบบว่ามันบนเอฟเฟกต์แบสผ้าก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับ
1: ครับผม
0: รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับวันนี้วอลโว่สุภกิจฟีเจอริงกับน็อตทอยเนาะซ
1: ึ่
0: งเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเพลงนี้แล้วพี่ขอโยงไปอีกนิดนึงเพราะตอนนี้วอลโว่ก็มีผลงานเยอะมากแหมพูดในชั่วโมงผมแทบจะไม่หมดเลยเอาจริง
1: พี่มีเวลาสักวันไหม
0: มาอีกเวลาพรุ่งนี้รู้จะนั่งจนถึง1ทุ่มช่วงนี้มั้ยล้อเล่นล้อเล่น
1: คร
0: ับนี่ซึ่งตอนนี้นอกจากเพลงฝั่งที่ได้ร่วมกับพี่น็อตทอยฟังที่ป๊อปที่น้องนี่ปล่อยซิงเกิลมาล่าสุด
1: ของผมเนี่ยจะบอกว่าผมแนะนำตัวเองว่าเป็นทีป๊อปไทยบ้านใช่ไหมฮะ
0: อ๋อคือนิยามของเราใช่ๆนิยามของวอลโว่
1: ครับ
0: ทีป๊อปก็คือไทยบ้าน
1: ใช่ครับ
0: มาจาก
1: ตัวทีเนี่ยมาจากคำว่าไทยบ้าน
0: ครับ
1: ป๊อปก็คือเพลงป๊อปของเราก็จะกลายเป็นไทยป๊อปบ้านอะไรนะ
0: ไทยบ้านป๊อป
1: ไทยบ้านป๊อปไทยป๊อปไปแล้ว
0: เอ้ยดีดีเจก็นอนน
1: อนผมตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้สองวันไม่ได้พักเลย
0: น้อยยังน้อยพี่ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เช้าเลยพี่ปล่อยไก่ทั้งวันวันนี
1: ้นี่เรา
0: เดี๋ยวนะเราถึงไหนนะ
1: ไทยบ้านป๊อป
0: เอาแล้วไงสองคนจะรอดนะ
1: เอาละเอามารวมกัน
0: ขออะไรคุณนุ่มฟัง
1: ครับผมขอโทษด้วยนะ
0: โอเคไทย
1: ครับไทยบ้านป๊อปไทยบ้านป๊อปนะครับ
0: ผม
1: ก็จะแหวกแนวออกมาอีกแนวหนึ่งใช่มีความเป็นไทยบ้านโจ๊ะโจ๊ะเข้าถึงง่ายคือถ้าได้ยินคำว่าวันโม่ที่ไหนก็จะต้องได้ยินคำว่าที่นั่นต้องสนุกแล้วก็โจ๊ะโจ๊ะแน่นอน
0: มันแน่นอน
1: ใช่มันแน่นอน
0: บ้าน
1: ซึ่งพอย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกที่ผมทำขึ้นมาเพลงแรกชื่อเพลงว่าโซยังครับ
0: โซยัง
1: โซยังพี่เข้าใจคำว่าโซไหมคำว่าโซเคยได้ยินอยู่ไหม
0: เคยได้ยินครับ
1: เคยได้ยินโซเนี่ยมันความหมายก็คือแบบว่าเฮ้ยมันดีมันเยี่ยม
0: มันสุดว่ะ
1: มันแซ่บว่ะ
0: เ
1: จ๋งว่ะ
0: มันเลิศอ่ะ
1: มันเลิศ
0: มันโซอ่ะ
1: ใช่มันโซ
0: จึ้งอ่ะ
1: มันจึ้งถูกต้องฮะ
0: อ
1: ันนี้เป็นชื่อเพลงว่าโซยังซึ่งมันความหมายก็คือแบบมันดีหรือยังมันจึ้งหรือยังใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เนื้อเพลงของเพลงนี้มันจะมีตีความออกมาว่าแบบเป็นแทนตัวผมแล้วกันว่าไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในลีลาตัวเองไม่มั่นใจใน
0: เดี๋ยวนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจแน
1: ่ไม่มั่นใจฮะ
0: อาจจะยังนะ
1: อาจจะย้อนกลับไป
0: อ๋อตอนย้อนกลับไป
1: ตอนนี้เป็นอาจจะเป็นหนุ่มซิงเกิลที่3เราย้อนกลับไปซิงเกิลที่1แล้วก็ไปซิงเกิลที่1
0: โอเค
1: แต่พี่มาเจอผมซิงเกิลที่1อาจจะเป็นไอ้หนุ่มแว่น
0: จะอีกคาแรคเตอร์นึง
1: จะเป็นใสๆฮะใช่ก็จะแบบ ซิงเกิลแรกจะเป็นโซยังไม่มั่นใจเฮ้ยลีลาดีหรือเปล่าเนี่ยเอลดีหรือยังหน้าตาดีไห
0: ม
1: เข้าไปจีบเขาจะชอบไหมนะ
0: ม
1: ันก็เลยเป็นที่มาว่าโซยัง
0: โซยัง
1: ทรงแบบนี้โซยังครับ
0: เพลงนี่ซิงเกิลแรกเลยที่เราแบบได้ทำ
1: พอมาซิงเกิลที่สองปุ๊บเริ่มโตขึ้นรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
0: นี่ไง
1: เริ่มแบบเพลงนี้

0: ก็ตังชอบผักที่อยู่ตรงนั้น
1: ไม่ใช่เดี๋ยวไปเรื่อยแล้ว
0: ถึงไหนแล้วนะ
1: ขอโทษพี่ก็ขอโทษ
0: โอเค
1: เอ้ย
0: มาเราเจอคน
1: ได้
0: ไหมเป็นว่าเราเจอคนที่เราชอบคนหนึ่งเราก็เดินเข้าไปเราก็มั่นใจมากเข้าไปจีบเลย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาหันหลังหนีแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยเฮ้ยเราก็เริ่มแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะเรารูปไม่หล่อเหรอ
1: เ
0: ราเลยถึงไม่มีสิทธิ์จีบเขาเนี่ย
1: เป็น
0: เ
1: รื่อง
0: รา วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมีแต่คนเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นถึงลูกเจ้าของตลาดมาจากกรุงเทพแกมันไอ้หนุ่มบ้านนาไม่มีสิทธิ์หรอก
1: เออ
0: เราก็เลยเกิดคำถามเองเฮ้ยรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีเพื่อนที่คอยเชียร์เรานั่นคือน็อตทอย
1: มีแบบ
0: ในเพลงในเพลงที
1: ่กับเพื่อน
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ในเพลงที่เขียนขึ้นมาน็อตทอยนี่จะเป็นแบบว่าเพื่อนไอยอดใช่ครับบอกขอให้กำลังใจเราไม่ต้องเป็นกลัวไม่ต้องเป็นอะไรใช่
1: ลุยเลยเพื่อน
0: ลุยเลยเพื่อน
1: ลุยเลยเพื่อนคอยกระซิบข้างหู
0: ใช
1: ่โอ้ลุยเลยลุยเลย
0: ไปเลยมาเที่ยวกับพี่ไม่น้อง
1: เออ
0: เออก็แบบยุไปใช่มันก็เลยเกิดเป็นท่อนแรปที่ถูกเขียนขึ้นมาใช่ซึ่งอันนี้ไม่มีในเวอร์ชันเก่
1: า
0: เขียนขึ้นมาเวอร์ชันใหม
1: ่เวอร์ชัน
0: ใหม่แล้วเป็นสำเนียงแบบว่ากาญจนบุรีสุพรรณบุรีนั่นเองก็จะเป็นพูดให้ดูพูดให้ฟังพูดได้ไหม
1: โอเคได
0: ้ไหมฮะ
1: ได้เลยครับเชิญ
0: สักหนึ่งท่อนนะฮะ
1: ขอไป
0: คุยจนลืมใช่ครับคุณนี
1: ่
0: ตอนนี้นะฮะอะโดปามีนแล้วมันพุ่งทะลักแล้วมันอยากเลอทักแล้วแบบว่ารักเธออะเพื่อนผมแล้วมันอยากให้ช่วยแล้วมันบอกมันป่วยแล้วหัวใจฆ่าเธอล่อมันเดทแต่พระเอกงานวัดรูปทรงหุ่นดีข่าวอีจอนจัดยังไม่มีเจ้าของแน่นอนขอรับรักใครรักจริงยิ่งกว่าม่าอีกเลยนะครับไม่เชื่อลองเฮาดูสิเหมือนเฮา
1: เฮ้ยนี
0: ่เหมือนใช่ใช่
1: เดี๋ยวนะ
0: ใช่
1: ผมก็งงทำไมผมทำเสียงเหมือน
0: ใช่เลยใช่เลยฮะคือเราตีความเป็นเหมือนหมาเห่าเครื่องบิน
1: อ๋อนี่ผมเป็นหมาผมงงทำไมอยู่ๆผมก็เห่า
0: ผมรู้ว่าพี่กด
1: ผม
0: รู้ว่าพี่กดซาวเมื่อกี
1: ้พี่ก็งง
0: ใช่
1: โอเคใช่
0: อันนี้คือท่อนแรปว่าแบบว่า
1: อ๋อโอเค
0: เป็นงานตีความขึ้นมา
1: ใช่นี่ๆๆนะ
0: ผมอยากให้พี่ตื่นไงผมอยากให้มัน หลับ
1: ไปใหญ่เลย
0: ชี
1: ้ชี้ไปใหญ่ขอบคุณนะมานี่ซิงเกิลเป็นหนึ่งซิงเกิลที่สอง
0: แป๊บหนึ่งมีทิชชู่ไหมพี่ก็หัวเราะน้ำตาไหลครับน้ำหนึ่งนะ
1: ใช่
0: เล็กครับผมน้ำตาเล็ก
1: ขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: เ
0: อ็นเอจีแบบ
1: เราไม่ได้นี่เราคุยกันเรื่องจริงๆโอเคขออภัยขออภัย
0: พี่ผู้ฟัง
1: เดี๋ยวหมดเวลาละเห็นนะรู้ไม่หล่อมีสิทธิ์ไหม
0: ครับผม
1: มาซิงเกิลคือเราโยงมาที่คำถามตั้งต้นก็คือว่าเพลงฝั่งทีป๊อปที่ปล่อยมาล่าสุดชื่อเพลงอะไรนะอ่ะอย่างนี้ก่อน
0: อ่ะเพลงแรกโซย่างพูดไปแล้วนะครับเพลงที
1: ่สองรู้ไม่หล่อมีสิทธ
0: ิ์ไหมครับคือมาทางแบบลูกทุ่งโจ๊กใช
1: ่
0: เพลงที่สามที่มึงปล่อยมาครับเป็นเพลงออกแบบทีป๊อปแต่ก็ไม่ทิ้งความไทยบ้านซึ่งลายดนตรีจะมีสายพินมีสายพินครับถูกต้องครับมีพินเข้ามามีดนตรีอีสานเข้ามาร่วมด้วยให้รู้สึกถึงการแบบว่าม่วนจอยความสนุกการเข้าถึงง่าย
1: ครับ
0: แต่ก็มีความเป็นทีป๊อปมีเต้นทั้งเพลงตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายจะบอกว่าเพลงนี้เต้นหนักมากซึ่งเพลงนี้ผมได้แบบผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านแบบว่ามือแบบเขาเรียกว่าตำนานมาช่วยทำเพลงให้หลายๆท่านเลยแล้วก็ไปเขาเต้นด้วยใช่แล้วก็เพลงนี้ปล่อยมาก็กระแสดีมาแล้วก็มีคนเต้นตามด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโดปามีน 99% ครับ
1: เหลือ 1%
0: เหลือ 1% ไปก่อน เพราะว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่โตขึ้นจากรู้ไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
1: ครับ
0: เพลงนี้โตแบบนี้ละเป็นแบบว่า
1: แบบ
0: เฟี้ยวแล้ว
1: เฟี้ยวเลย
0: แบบมั่นใจกล้าน
1: ี่
0: เพราะว่ามันเพลงนี้มันเซ็กซี่ขึ้นเยอะเซ็กซี่ขึ้นเยอะแล้วก็
1: ค่อยๆพัฒนานะ
0: พัฒนาค่อยโตขึ้นฮะค่อยโตขึ้นมาในทางของด้านนี้ใช่แล้วก็แบบว่าโดปามีนเนี่ยมันมีความหมายก็คือมันเป็นสารแห่งความสุข
1: ครับ
0: เมื่อเวลาเรามีความสุขหรือมีความชอบหรือตกหลุมรักใครแล้วอยู่ใกล้ใครเราชอบมากๆเนี่ยสารตัวเนี้ยมันจะถูกหลั่งออกมา
1: ครับ
0: แต่จุดที่สารตัวนี้ทำงานมากที่สุดคือจุดที่ 99% เพราะว่าจุดที่100เนี่ยคือจุดที่สำเร็จแล้วมีความสุขแล้วปล่อยออกไปแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่แต่จุดที่ตื๊ดที่สุดเลยแบบที่เราฟินแล้วก็ มีความสุขที่สุดเนี่ย

0: คือ 99.9%
1: นี่ต้องขอบพระคุณคุณหมอโวโว่ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมได้สาระเฉยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็คือตีความก็คือ
1: สุดยอด
0: เราพยายามตีความ
1: แบบว่า
0: ในเพลง
1: แบบว่าเรื่องราวของ
0: ซึ่งเพลงเนี้ยท่อนฮุกอ่ะร้องแค่บุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋ม
1: คือจะเรียกน้องบุ๋ม
0: จะปนัดดาไม่ใช
1: ่มันเป็น
0: ใช่เป็นกิมมิคเพลงเป็นกิมมิคเพลงใช่เลยครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าโดปามีนอ่ะมีคำเล็กๆมากแต่เราแบบพยายามจะยกคำเนี้ยขึ้นมาเพราะว่ามันคือดีเทลแบบว่าเขาเรียกว่าตัวแทนของทั้งมวลทั้งหมดในเพลงอยู่ในคำเล็กๆคำเดียว
1: นี
0: ่ใช่ครับ
1: มานี
0: ่แล้วก็เพลงเนี้ยมันก็อย่างที่บอกครับความหมายมันก็คือเวลาเราเจอคนที่ทนชอบแล้วเราแบบรู้สึกมีความสุข
1: มีความสุข
0: เหมือนแบบโดปามีนมันหลั่ง
1: ใช่นะก็ติดตามกันได้ซึ่งหลายๆซิงเกิลของน้องโวโวสุภกิจนะครับที่มาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาก็จนจะหมดแล้วจริงๆแม่ตอนแรกนี่เกินแล้วนะ
0: เกินได้อีกสักชั่วโมงนึง
1: ได้สิเดี๋ยวเต้นอีกเวลา
0: เดี๋ยวผมจะสอนพี่เต้นให้ครบ3เพลงเลยครับ
1: เออแต่คีย์เวิร์ดหลักๆวันนี้ก็ต้องแบบว่าเรื่องราวของเพลงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับที่มาฝากชาวลุกทุ่งมหานคร
0: ใช่ครับผม
1: เออมาช่วงท้ายแล้วแหละโว้นี่ผมตัดบทเลยนะนี่ถ้าเราคุยนี่คงยาวจริงๆแม่คุยเก่งมากคุยเก่งมากอ่ะก็เดี๋ยวให้น้องโว้ฝากผลงานหน่อยรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
0: ครับผมก็ตอนนี้มีซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วทั้ง3ซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกโซยังนะฮะซิงเกิลที่2รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับก็สามารถไปฟังกันได้เพลงนี้แบบว่าสนุกโจ๊ะมากมีน็อตทอยมาฟีดด้วยแล้วก็ซิงเกิลที่3ที่เพิ่งปล่อยไปก็คือโดปามีน 99% นะฮะและตอนนี้ก็มีรับงานแล้วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมมีคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวช่วงคริสต์มาสก็จะมีได้ไปที่ไต้หวันฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเล่นที่ไต้หวันงานเฟสติวัลนะครับผมก
1: ็
0: ผมจะยกเพลงแล้วก็เสน่ห์ของความเป็นไทยความโจ๊ะโจ๊ะความไทยบ้านความสนุกทุกอย่างไปแสดงให้คนไต้หวันรู้ว่าเสน่ห์ความเป็นไทยนั้นสนุกแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับเสิร์ชคำว่า volvo.supakit นะครับ volvo.supakit ครับ
1: โอ้โหนี่อ่ะก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับผมโวโวที่มาเยือนถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็ติดตามทุกผลงานของน้องโวโวด้วยนะ
0: ครับผมครับก็สามารถตอนนี้ก็สามารถจ้างได้ตอนนี้มีฟูลแบนด์แล้วด้วยมีฟูลแบนด์แบบว่ามีวงเล่นเต็มวงแล้วก็รับงานแบบว่าตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่งเล่นจบไปก็มีแบบอัดเต็ม1ชั่วโมงยาวเลยรับหมดทั้งงานอะไรนะงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรนั่น
1: นี่รับหมดเลย
0: รับหมดเลย
1: ใครที่อยากจะจ้างงานอย่างที่น้องได้บอกไปคือมีแบบเต็มวงเลย
0: เต็มวงครับฟูลแบนด์เลย
1: ต่อจ้างงานน้อง
0: ได้
1: ที่ไหนได้ที่ไหน
0: ก็คือช่องทางเมื่อกี้ที่บอกไปเลยเข้าไปที่ volvo.supakit นะครับก็จะมีข้อมูลการติดต่อคอนแทค
1: ขึ้
0: นมาได้เลย
1: นี่นะก็ใครที่อยากจะแบบว่าติดต่องานน้องก็ติดต่อกันได้เลย
0: คร
1: ับผมมาเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเต้นทิ้งท้ายสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราจะเต้นกันจริงจังแล้วนะสำหรับรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ
0: เต็มเพลงเลยพี่
1: เต็มสักท่อนหนึ่ง
0: นะโอเคยืนเต้นใช่ไหมพ
1: ี่เออที่หนึ่งนะแต่ก่อนที่จะไปเปิดเพลงฟังเพลงเดี๋ยวให้น้องโวโวนะในฐานะแบบหนุ่มเอนเตอร์เทนเนอร์คนนี้ส่งเข้าเพลงนี้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมเราไปฟังเพลงที่มีกลิ่นไอของความเป็นทีป๊อปไทยบ้านสุพรรณนัจจบุรีกันนะครับพบกับศิลปินหน้ามนคนหน้าเทเลนต์กับคนนี้ครับวันโวสุภกิจคิดจะโจ๊ะคิดถึงวันโวรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ายชิวหิวใจครับดวงใจงานจากกลางทิพย์ก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: กลับมากับโอ๊ตคณิตกันต่อนะครับวันนี้ก็คุยยาวนิดนึงแม่คุยเพลินนะน้องวอวอสุภกิจนี่คุยเก่งมากเลยแล้วก็ความสามารถรอบด้านอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับศิลปินนะยังไงก็ฝากด้วยละกันซิงเกิลน้องที่แวะมาฝากในวันนี้เมื่อช่วงต้นชั่วโมงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับนะครับเป็นเวอร์ชันวอวอฟีดกับน็อตทอยแต่มาช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังการวางแผนชีวิตก็สำคัญจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกหรือว่าอยากจะให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของตัวเราเองของตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ค่อนข้างจะไม่สะดุดเนาะเดินทางเขาเรียกว่าใช้ชีวิตได้แบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหากเรามีเงินก้อนเก็บไว้ใช้จ่ายก็ดังนั้นแล้วการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ได้เน้นย้ำกันไปนะครับตัวนี้จากไทยประกันชีวิตแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคนฟังเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกก็รับเงินสูงสุด600,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับคุณฟังโทรเลย02-201-4364ครับสมัครได้ง่ายนะครับสำหรับกรมธรรม์ตัวนี้เนี่ยเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีก็สมัครได้เลยไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าให้ลูกและให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันครับโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364ครับกับไทยประกันชีวิตแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับมาปิดท้ายชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อครับ

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัดกระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยนายอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮารานในขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟ ช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ10 นาฬิกากับอีก8นาทีพาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เที่ยง
4: สวัสดีครับคุณโอ๊ต
3: ครับผมสบายดีนะพี่เที่ยงนะ
4: ครับ
3: วันนี้มาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่กันฝากเพลงอะไรมาช่วยจัดพาเรทเนี่ยพี่เที่ยง
4: ผมเอาเพลงของไอ้มาลองกองแกงครับ
3: นะมาร้องกองแกงนะของพศสายอินดี
4: ้ครับ
3: โอ้ไม่ได้ฟังนานแล้วใช่พี่จริงๆเพลงนี้นะแบบคึกครื้นสักหน่อยใช่ไหม
4: ครับ
3: โอ้แล้วนี่เลิกงานหรือยังเนี่ย5 โมง
4: วันนี้ไม่ได้วันนี้ทำได้แค่ครึ่งวันครับเพราะฝนมันตก
3: อ๋ออ่ะใช่แล้ววันนี้ฝนเนาะฟังแถวนั้นว่ามินแบบตกหนักไหมฮะช่วงที่ผ่านมา
4: โอ้โหนี่คุณอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะห้องผมมาท่วมเลยทีแรกจะขึ้นมาแค่หลังเท้า
3: ครับพี
4: ่ตอนที่นี่มาต่อมามันก็เสาร์อาทิตย์จะขึ้นมาถึงแค่ครึ่งน่องต่อมามันก็เริ่มยุบลงยุบลงเรื่อยๆครับ
3: น
4: ี่คือผมมีเตียงนอนแน่ๆแต่ผมไม่มีเตียงนอนแล้วรับรองผมได้นอนกับน้ำเลยทีเนี้ย
3: นี่แหละแม่นะอ่ะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีมันคนช่วงนี้เนาะเดือดร้อนกันแทบจะแบบไม่เล็กก็น้อยจริงๆใช่ไหมพี่เที่ยงเออ
4: พวกที่อยากคุยไปได้ที่จริงผมก็อยากกลับมาคุยใหม่นะอย่างเช่นคุณปินดาเนี่ยผมก็อยากคุยแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะสักทีเลย
3: อ่ะเดี๋ยวไว
4: ้ตอนที่ผมไปเจอกับคุณโอ๊ตตอนนั้นใช่ไหมล่ะผมก็อยากก็ได้แต่ว่าคุณสินปินดาเขาไม่ว่างไงเขาเลยไปไหนก็ไม่รู้ไง
3: อ๋อครับผมไว้สะดวกเนาะแต่โดยรวมสบายดีเนาะพี่เที่ยงนะนี่ห่างหายไปจากสายหลังไมค์หน้าไมค์ก็สักพักแล้วเหมือนกันใช่ไหมเออมาอ่ะวันนี้ครับครับผม
4: แล้วผมก็มีนั่นฟังด้วยเดี๋ยวนี้ผมก็บางทีผมทิ้งช่วงห่างเลยฟังให้นั่นด้วยนั่นเพลินไง
3: ครับ
4: แท็บเล็ตไง
3: อ๋อติดแท็บเล็ตนี่เองติดหน้าจอ
4: โอ้บางทีผมเห็นโอ้ก็ได้ผมยังเห็นในนั่นเลยอ่ะมีหมดเลยผมเห็นหมดอ่ะ
3: ครับครับผมนะมาเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันพี่เที่ยงเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยดีกว่านะพี่เที่ยงนะมาเดี๋ยวผมพูดนำทีละท่อนพี่เที่ยงพูดตามผมขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณในตอบโจทย์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำปิ้งสีเอสปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: คำไหนอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: ไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
3: เรียบร้อยเรียบร้อยพี่เที่ยงวันนี้ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันพี
4: ่ครับครับ
3: ครับผมสวัสดีครับครับมีความสุขด้วยนะพี่นะสู้ๆๆ
4: คร
3: ับ อืมครับผมสวัสดีครับมา1สายหน้าใหม่ครับคุณฟังก็ที่แวะมาฝากเพลงกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกับสายหน้าใหม่กันนะครับเพราะว่ามาร่วมต้อนรับแล้วก็อัปเดตซิงเกิลใหม่ๆจากเหล่าศิลปินซึ่งวันนี้ในช่วงผมนะ16:00 น.ก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยน้องวอลโวสุภกิจนะครับเป็นทั้งนักแสดงละครซีรีส์รวมไปถึงศิลปินฝั่งทีป๊อปแล้วก็มาทำเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นไทยบ้านป๊อปคีย์เวิร์ดของน้องเขานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นใครก็สามารถที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องได้นะวอลโวสุภกิจนะครับก็เพลงที่มาฝากกับเครื่องเราวันนี้ก็รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับที่นำมาหยิบยกทำอาร์เรนจ์ใหม่แบบว่าตามสไตล์ของน้องวอลโวนะก็พูดคุยกันไปแล้วมีทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมสักหน่อยครับยังไม่ได้เอ่ยนามสวัสดีกันนะมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณครับพี่นกสุพรรณบุรีเช่นกันพี่พลอยวัดอรุณพี่เที่ยงจากนวมินทร์พี่เดือนพัทยาด้วยนะพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ประโมทจากตราดนะครับผมส่วนทาง SMS 4689400สวัสดีเพิ่มเติมไปทางเชฟพงษ์เจนีครับวันนี้ฝากเพลงหัวใจที่ใช้แล้วไม้พิรมพรนะฝากมอบให้ลุง935เสียเปี๊ยกกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดบินบุรีและทุกเสียงทุกสายและมีคุณผู้ฟังฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒิลุงโกตลาดมหาสินครับสวัสดีด้วยฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเข้ามานะครับก็ทักทายทุกช่องทางส่วนทางไลฟ์สดนี่พี่เล็กซอกราวบอกว่าหน้าไม้ใช่เสียเปี๊ยกไหมไม่ใช่ครับผมเป็นพี่เที่ยงที่ยังเป็นอีกท่านหนึ่งนะเสียเปี๊ยกเขาไม่ค่อยโทรมาเขาติดเมียเยอะเมียเยอะ อะฟังเพลงกันดีกว่าแม่มาแล้วก้องแก๊งครับพดสายอินดี้ก่อนเลยเปิดขบวนพาเหรด

0: 4เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะวันนี้ขบวนพาเรดก็เปิดไปด้วยมาลองกองแก๊งกันจากพจน์สายอินดี้ครับพี่เที่ยงนวมินก็มาร่วมพูดคุยโอกาสหน้าใหม่กันนะต่อด้วยเพลงที่2ครับมันต้องถอนปล่อยฟ้ามาลัยพรก็มอบให้พี่พลอยวัดอรุณวันนี้ได้เปิดเพลงให้พี่พลอยสักทีนะเพลงที่3ครับลืมฮูดซิปกันจากแรนดี้อีสานและปิดท้ายด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากแอนอรดี4เพลงต่อเนื่องครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันอีกสักครั้งนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองมาปรับอารมณ์กันสักหน่อยนี่คุณนิสาคอมเมนต์มาบอกว่าพาเรตโจ๊ะมากค่ะนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยที่คุณฟังเลือกแนะนำกันเข้ามาพี่ขวัญเรือนยังอยู่นะสวัสดีไปถึงเอื้อยสาวปักแดงทักทายด้วยบอกว่าโอ้โหหัวเราะตั้งแต่ชั่วโมงที่1นี้อร่อยอร่อยค่ะเอื้อยนี่อยากแซ่บด้วยเอ้ยอยากกินด้วยคุณสุนีครับพี่ละไอมีพี่ทศพลก็บอกว่าแหมแซวๆนิดนึงดีเจเต้นหอบเลยนะชั่วโมงที่แล้วนะไม่ทันจริงๆตามน้องโอ้ไม่ไหวจริงน้องเก่งมากนะเต้นมันเลยเดียวพี่กระแตศรีสะเกษด้วยนะจ๊ะทักทายทักทายเอื้อยแล้วก็มีคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ 17:32 นาทีจอคิวิตครับเพลงใหม่ก็เป็นงานจากแน็กชาลีครับคุณฟังแน็กชาลีได้มาร่วมงานคอลแลบทำเพลงกับน้องลำไยไหทองคำครับเพลงนี้ชื่อว่าฮัมฮอนเป็นการร่วมงานจาก2สังกัดค่ายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น TVT Enter ได้ร่วมกับทางไหทองคำเรคคอร์ดครับเพลงนี้ฮัมฮอนเนี่ยปลายปากกาครับจาก2ภูตะวันได้ร่วมกับทางข้าวสารสาวการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงฮัมฮอนก็ได้จากอาจารย์ศิลาแรงอาจสาลีไปฟังกันครับฮัมฮอนแน็กชาลีได้ร้องคู่ไปกับลำไยไหทองคำ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ฟังแม่ก็ไม่เบื่อเลยจริงๆสายันสัญญาครับขออยู่ด้วยคนวันนี้เรื่องงามยามดีจริงๆนะฮะได้เปิดให้พี่ประโมทจากจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วดองมาตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับปิดท้ายชั่วโมงนี้กันครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับทาง Facebook Live สด LTM FM 95ทิปน้องทิปสุดานะครับจากแถวๆนครปฐมคุณพี่นิชาทักทายด้วยนะพี่กระแตบอกว่าช่วงนี้ฟ้ามืดไวมากปลายฝนต้นหนาวนะคะพี่เอสุดหล่อตลาดไทยก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็มาคอมเมนต์กับสาวๆจะได้เพิ่มอรรถรสรสชาติของมื้ออาหารค่ำนี้นี่พี่เอเขาไม่ได้พูดแต่ผมพูดนะคุณนิชาบอกว่าเพิ่งเลิกงานค่ะมานั่งดูไลฟ์สดสักแป๊บนึงสวัสดีด้วยนะครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้ 17:54 นโดยประมาณมีสาวสวยครับพี่ขวัญเรือนรวมไปถึงพี่ทศพลรีเควสต์เข้ามาบอกว่าเพิ่นเพลงหวานขอว่าหวานได้ไหมเป็นเสียงหวานได้แล้วกันนะจากพี่อรวีสัจจานนท์ครับกุหลาบปักสันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: ขอโทษครับ
11: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
12: ขอบคุณค่ะ
11: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
13: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
14: แปดนาฬิกาสี่นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเย็นนี้พบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะไพศาลขา
14: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ6ตุลาวันนี้ฝนผ่านไปแล้วนะฮะ ยังไม่ทราบว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อคืนหนึ่งรอบ

0: แล้วก็
1: เมื่อตอนบ่าย
0: ช่วงประมาณประมาณของผมประมาณเที่ยงๆนะเที่ยงๆ
1: เลยประมาณนั้นนะฮะ
0: ประมาณนั้นอีกรอบหนึ่งก็คงจะมีผลกระทบหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
1: พี่ประสานไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้มาสำรวจถนนหนทาง
0: ออกไปแต่ไม่ไกลนักครับก็ในรัศมีที่ยังไม่เจอน้ำท่วมอะไรมาก
1: เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลัวมันน่ากลัวจริงๆอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลดิฉันเข้ามาจากในเมืองตอน11โมงเข้ามาจากสาทรมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งค่ะ
0: ม
1: ืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งฝนยังไม่ทันตกมาตกหนักบนถนนรามอินทราหนักแบบก็น่ากลัวปรากฏหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ก็น้ำท่วมเสียไปหนึ่งช่องทางจราจรแล้วมันก็ตกเหมือนจะไม่หยุดสุดท้ายก็หยุดนะคะเมื่อกี้ก็พบว่าหยุดแล้วแล้วก็กลับเข้ามาพบว่าออกไปอีกรอบแล้วกลับเข้ามาถนนในทางเข้าบ้านซอยอะค่ะซึ่งมันเป็นถนนเป็นระดับ6เลนตามซอยย่อยที่แห้งไปอะค่ะมันขึ้นมาแล้วค่ะ
0: น้ำกลับมาท่วมขังต่อ
1: ขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่มันยังไม่ได้ครึ่งนักแข้งรถเล็กผ่านไม่ได้นั่นเองแต
0: ่
1: ต้องใช้คำว่าลุยน้ำกันอีกแล้ว
0: ก
1: ็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ยังเป็นฝันร้ายที่วันนี้ก็ว่าน้ำลงแล้วนะคะตามจันทรคติเนี่ยแต่น้ำเหนือมันคงเยอะจริงๆแล้วก็บานประตูที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นเป็น25เซนติเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ขุนด่านก็เป็นเขื่อน
1: เป็น
0: แม่น้ำ
1: นคร
0: นายก
1: แม่น้ำนครนายกค่ะ
0: นครนายกครับ
1: ก็น้ำมัน 96% เขาก็ต้องตัดสินใจในการบริหารนะคะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเรียนขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญก่อนนะคะกฟผ.พัฒนา eGAT EV Business Solutions ค่ะขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าพัฒนา eGAT EV Business Solutionsแบบครบวงจรตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้รถ EV ยกระดับการบริหารจัดการสถานีชาร์จและประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี Black End EV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าของสถานีตั้งแต่ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์นะอันนี้คือช่วยเจ้าของสถานีเลยนะเขามีแบบฟอร์มบริหารจัดการกำหนดอัตราค่าบริการด้วยตัวเองติดตามข้อมูลการใช้งานไปจนถึงการสรุปรายงานและรายได้ผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตที่เชื่อมโยงกับ Elsa แอปพลิเคชันคู่ใจคนใช้ EV ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นครบทุกฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานีชาร์จการตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวล่วงหน้าและการชำระเงินก็สามารถชำระได้ผ่านหลากหลายช่องทางพร้อมด้วยสถานี Elsa by eGAT จุดชาร์จรถ EV ที่โดดเด่นเรื่องความเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Chargeกำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีซึ่งอยู่ภายใต้สถานี Elsa Network นะคะ Elsa Network ร่วมกับสถานีเครือข่ายพันธมิตรที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางปัจจุบัน Black End EV ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ242รายแล้วค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายกว่า558สถานีครอบคลุม70จังหวัดทั่วประเทศตอกย้ำความพร้อมของกฟผ.ในการเป็นผู้นำด้าน EV พร้อมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะ70จังหวัดนี่ก็ครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะเรามีกี่จังหวัดฮะ76
0: เรามี76จังหวัดนะ
1: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้70จังหวัดแล้ว
0: ครับก็เกือบครบละเหลือนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมดูข่าวจริงๆก็ตามข่าวมา2วันละอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านของผู้ที่มีท

0: ฐานะนะซึ่งก็จมน้ำหนักเลยก็คือกรีนวัลเลย์ทั้งสนามกอล์ฟด้วยหมู่บ้านด้วยอยู่ที่บางฉลง
1: อำเภอบางพลีอำเภอบางพลีสุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีแล้วก็หัวเรี่ยวหัวแรงที่พยายามจะหาทางกู้สถานการณ์ก็คือดร.แดนแคนดู
1: อาจารย์สมศักดิ
0: ์อาจารย์อะไรอ่ะ
1: เกียรติศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบ้านท่านอยู่ที่นั่นเหรอคะ
0: อาจารย์บอกว่าบ้านอยู่ที่นั่นก็สู้มาตั้งแต่ตอนที่เริ่มท่วมแล้วขณะนี้ก็ท่วมได้11-12วันแล้วเอาน้ำยังสูบน้ำออกไม่ได
1: ้ค่ะเพราะว่าหัวว่าจมมิดนะคะ
0: จมมิดเลยเขาบอกเป็นเมตรเลย
1: พาดหัวบอกว่าจมมิด11วันวิกฤตสูบไม่ลงกรีนวัลเล่จมน้ำท่วมขังคันกั้นพังสูบไม่ออก
0: แล้วก็เกียรติศักดิ์บอกว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่มา10 กว่าปี
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าพอขับรถลุยเข้าไปได้อันนี้รถลุยเข้าไปไม่ได้เลย
1: ไม่ได้อ่ะค่ะนี่มีภาพรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเหลือที่จับให้ดูเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับ
1: สูงทะลักเข้าบ้านเกือบ2 เมตรค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วความที่เป็นบ้านคนรวยอะมั้งคะคนก็เลยคิดว่าคิวทีหลังดีกว่าโอ
0: ้คือทางนายกอบจคุณอะไรอะที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาด้วยอะมือขวาของคุณวัฒนาสวะเหมก็น่ะสุนทรเนี่ยเป็นนายกอบจสมุทรปราการอ
1: ยู่บ้านนี้เหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่อยู่ในบ้านนี้แต่ว่าก็โอ้โหคือคนมีชื่อเสียงคนมีคือก็มาคุมดูแลเลยระดมเครื่องไม้เครื่องมือมาเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยแสดงมันหนักมากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการดูแลหรืออะไรนะผมดูโอ้โหรถสูบนองสูบน้ำระดมกันมาเต็มที่เลยแต่โดยสภาพที่ตั้งเนี่ยมันสูบไม่ออกน้ำในคลองมันยังสูงอยู่แล้วก็สูบไปคันสู้ไม่ได้มันก็คันก็พังน้ำก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยันกันอยู่อย่างนี้ไม่จบนะแล้วฝนก็ยังไม่หมดยังไม่รู้จะเจอกี่วันอันนี้ยกตัวอย่างนะเจอน้ำท่วมรอบนี้นี่มีหลายเรื่องราวจริง
1: ๆมีกรีนวัลเล่มีรอยัลราชกระบังมี
0: ผมว่าสนามกอล์ฟแถวบางนาตราดน่าจะโดนหมดเลย
1: มีวินมิลเอาที่ดิฉันเห็นกับตา
0: ธนาซิตี้ก็โดนใช่ไหมแต่พิมพ์ธนาซิตี้เขากันไว้ได้ส่วนหนึ่งจมส่วนหนึ่ง
1: เท่าที่เพื่อนเรียนเขาสงสัยว่าที่คุณวัฒน์พูดว่าของคุณวัฒน์ท่วมและของนายกไม่ท่วมเขาก็เลยเข้าไปดูด้วยตัวเองเพราะที่นั่นเนี่ยมีสถานีโทรทัศน์ดังอยู่ที่นั่นนะฮะท็อปนิวส์เขาอยู่ที่นั่นนะอยู่ในนั้นเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยกันว่ามันเป็นยังไงมันสามารถทำให้ฟากหนึ่งท่วมฟากหนึ่งแห้งได้เหรอมันเหมือนในหมู่บ้านทั่วไปอะพี่ไพศาลในหมู่บ้านมันไม่ใช่ท่วมหมดทั้งหมู่บ้านนะคะมันจะมีบางส่วนที่สูงบางส่วนที่ต่ำถูกไหมคะมันเป็นแบบนั้นค่ะของนายกนี่เหมือนกับว่าจะอยู่ต้นหมู่บ้านที่มันเป็นเนินมันเป็นที่สูงในหมู่บ้านมันไม่ใช่ว่าสูบจนแห้งอะไรอย่างนั้นที่ผู้สื่อข่าวกิติมศักดิ์รายงานมาเพราะอยากเห็นกับตาเขาเลยไปด
0: ูแล้วสนามกอล์ฟเขาโอเคไหมสนามกอล์ฟ
1: เขาเข้าไปดูไม่ถึงสนามกอล์ฟเข้าไปดูไม่ถึงสนามเขาไปดูแค่บ้านนายกกับบ้านคุณวัฒน์เนี่ยว่ามันเปียกกับมันแห้งต่างกันเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะว่าของนายกเขาอยู่สูงมันไม่ได้เกี่ยวว่าสูบออกอะไรอะฮะเหมือนกับหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันเหมือนไข่ดาวรอบไข่ขาวเนี่ยบางหลังเขาก็น้ำครึ่งหน้าแข้งแต่ไม่เข้าบ้านเท่านั้นเองแต่คนที่อยู่ตรงไข่แดงตรงกลางไม่ท่วมวงในเนี่ยไม่มีเลย
0: ครับ
1: มันเป็นแบบ
0: แต่ว่าก็เท่ากับโซนในบางนาตราดหลายพื้นที่นะจมน้ำนะเป็นพื้นที่ที่จมน้ำหลายพื้นที่ทีเดียวนะ
1: ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะพี่ไพศาลคือหลายหมู่บ้านที่จมงวดนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าเขาไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนก็แสดงว่าสภาพของที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

0: กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วค่ะ
1: คือไปต้องไปเช็คประวัติของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูคือหมู่บ้านเหล่านี้ก็เกิดมาประมาณสักปี2520กว่าช่วงสมัยพลเอกเปรมต่อมาถึงพลเอกชาติชายประมาณนี้นะหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยส่วนใหญ่จะประมาณนี้ช่วงที่ทำกันมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจ๊งทุกเจ้านะ
0: ฮะเดี๋ยวนะคะ
1: ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนมือมาหมดคนที่เป็นเจ้าของปัจจุบัน
0: เรื่องฟองสบู่แตกกันหมด
1: คนที่โดนมาปัจจุบันเนี้ยก็จะยกเว้นคุณคีรีกาญจนภาสธนาซิตี้เนี่ยเขารอดแต่ว่าเขาก็สู้เต็มที่นะกว่าเขาจะเอาของเขาคืนมาได
0: ้
1: นะของพี่ชายเขาของอะไรเนี่ยเขาต้องยอมเสียบางส่วนไปเลยแล้วก็เก็บเมืองทองธานีไว้พี่ชายคุณคีรีส่วนคุณคีรีเนี่ยเห็นว่ากว่าเขาจะเคลียร์กับแบงค์ได้แล้วเอาธนาซิตี้กลับมาได้นี่ก็เหนื่อยแต่ที่เหลือเนี่ย อย่างกรีนวัลเล่เนี่ยปัจจุบันเป็นของสมิธใช่ไหมสมิธแต่ไม่ใช่สมิธไม่ใช่ไทยสมิธของคุณธนาธรกับแม่เขานะอันนี้สมิธก็คือจุฬางกูลตัวเฮียพี่ชายคนโตของจึงรุ่งเรืองกิจจุฬางกูลเขาไปซื้อเขาซื้อต่อจากแบงค์นะฮะเขาเป็นเจ้าของปัจจุบันนะแล้วเขามีสมิธกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่ที่คุณทักษิณก็มีบ้านมีอะไรอยู
0: ่
1: อันนั้นอันนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าของแล้วก็คนที่ทำครั้งแรกน่าจะเป็นคุณชนัทเลืองกฤติยาเป็นนักจัดสรรรุ่นแรกๆรุ่นใหญ่ผมยังเคยสัมภาษณ์เคยคุย
0: หมู่บ้านอะไรคะของคุณชนัทที่ฮะ
1: กรีนชื่อกรีนวัลเล่เนี่ย
0: ของกรีนวัลเล่นี่แหละ
1: กรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่กรีนวัลเล่ที่อะไรเนี่ยของคุณชนัทเขาหมดเลยแล้วก็เขามีชื่อหมู่บ้านอะไรของเขาอยู่แล้วตอนหลังเข้าใจว่ามีลูกชายมาทำอะไรชื่ออะไรเรือนกิติยามาทำต่อแต่ว่าก็สเกลดาวน์ลงนะแต่อันใหญ่ตอนนั้นที่เขาทำใหญ่มากแล้วพอปี40แบบก็โดนยึดหมดเลย
0: เบียนเคยไปกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม
1: ่นะคุณชนัทก็เป็นคนไปทำคุณชนัทเรือนกิติยาก็เป็นคนไปบุกเบิก
0: ไปเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาเอ้ยคุณแม่ของคุณยศนันเนี่ยคุณเยาวภา
1: คุณเยาวภาสวัสดิ์เจ๊แดงเจ๊แดง
0: ตอนยังไม่เป็นอะไรเลย
1: สบ
0: ายคุณเยาวภาบ้านหลังนั้นที่ฉันจำได้ทำรายการออกช่อง9นี่แหละไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาพงสวัสดิ์ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นค่ะ
1: เนี่ยเป็นก็คราวนี้ต้องไปดูประวัติพื้นที่ตรงกรีนวัลเล่ที่บางนาเนี่ยที่บางโฉลงเนี่ยเป็นพื้นที่ผมว่าต่ำที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่แถบเนี่ยก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นอะไรรู้ไหม
0: ฮะบ่อกุ้งเหรอฮะบ่อปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพ
0: นึกว่าบ่อปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นคือเป็นบ่อปลาสลิดจึงตามมาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นบ่อละบางบ่อบางโฉลงบางปรีเนี่ยมันเป็นบ่อปลาสลิดเยอะเพราะมันขุดดินขายขุดดินมาถมกรุงเทพนะเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วขุดผมเคยไปดูนะ2518มั้งผมไปนั่งดูโอ้โห
0: มองไปหมด
1: มันเห็น10ล้อคันอยาก
0: ลงไปเลย
1: ลงไปข้างล่าง
0: ลึกขนาดนั้น
1: ข้างนะผมมีสวนของพระพ่วงเนี่ยเขาอยู่เนี่ยแล้วมันต้องทำแบบทำเป็นสโลปลงไปนะเพื่อไม่ให้สวนข้างๆก็พัง
0: ค่ะ
1: ไอ้พวกเนี้ยแล้วต่อมาพอปล่อยน้ำก็เป็นบึงก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปนะแล้วเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรยุคหมู่บ้านจัดสรรบูมเนี่ยก็ไปซื้อโดยการถมแล้วนึกถึงภาพอ่ะมันซุดลงไปทุกปีมันจมแล้วในที่ท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าน้ำหนักทั้งนั้นมันถึงได้ท่วมหนัก
0: เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาว่าก็มันต่ำก็จริงมันท่วมก็จริงแต่ปีที่แล้วปีก่อนปีแล้วและปีก่อนนู้นมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสิน
1: อ
0: กจากปริมาณน้ำฝนที่เยอะแล้วพื้นที่ที่เคยรับน้ำและต่ำกว่าเรามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันถึงไหลมาหมู่บ้านนี้หมด
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมและCar for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

0: ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
9: คือที่พี่อาจารย์พูดเนี่ยทั้งหมดมันเป็นความจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อะไรนะคะคือก็มันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่ามันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าท่วมแบบนี้มาตลอดเรียนสนใจที่ว่าแถวนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไปต่ำก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ท่วมนะพี่ไพศาลอ่ะหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันไม่เคยเกิดสภาพนี้ขึ้นไม่เคยค่ะ
8: มีน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปตามถนนในหมู่บ้าน
9: ไม่มีอ่ะไม่มีน้ำขึ้นมาถึงวงเวียนแรกนี่ไม่เคยเจอจะอยู่แค่คอสะพานคอสะพานมันเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นไอ้ประเภทแบบชนหัวท้ายมาถึงวงเวียนกลางหมู่บ้านนี่ไม่เคยมีค่ะมีเฉพาะปี54เท่านั้นถ้าที่ฉันคิดเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่รับน้ำโดยรอบมันเปลี่ยนไปหมดค่ะมีหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้น
8: มันมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมา
9: ใช่ค่ะโครงการอภิมหาลองนึกดูว่าบางนาแถวนั้นน่ะมันกลายเป็นเมืองใหม
8: ่มันเป็นโรงงานเป็นอะไรเต็มไปหมดเลย
9: เอาแค่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆระดับอภิมหาเศรษฐีอยู่เกิดขึ้นเท่าไหร่คะพี่ไพศาลและอย่างพวกนั่นอีกอะอะไรอะพวก data center อีกอะฮะที่ถมสร้างกันเต็มไปหมดแนวบางนานั่นน่ะ
8: ครับ
9: ซึ่งพวกนี้ไม่มีวันที่จะยอมให้น้ำท่วมอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้น

0: เรียนว่ามันเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ปัญห
1: ม
0: าเรื่องพื้นที่รับน้ำที่มันถูก
1: สินเชื่อเต็มที่เลยก็เอามาซื้อที่ดินมาทำโครงการอะไรกันคึกคักมากนะฮะช่วงนั้นนะมันพอถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นโซนที่มันอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นแหล่งรับน้ำแบบก็เข้าใจว่าสนามกอล์ฟก็ท่วมด้วยนะผมก็เคยไปเล่นที่สนามกรีนวัลเลย์ที่บางโฉลงมาหลายครั้งมากเหมือนกันที่ทราบเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีตังเนี่ยเขาก็ตั้งโรงครัวขึ้นเลยแล้วก็พัดดี้เจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านลูกจงลูกจ้างอะไรเนี้ยก็มาทานที่โรงครัวกันนี่แหละเลี้ยงฟรีทั้งหมดแล้วก็เอาแคดดี้ไปให้ครัวแคดดี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมพอมาช่วยกันทำอาหารเนี่ย10 กว่าวันเห็นสื่อเขาไปรายงานเขาบอกทางหมู่บ้านเขาก็เอานิติบุคคลเขาก็เอาแคดดี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำงานทั้งหลายก็มาช่วยกันก็มากินอยู่กินอยู่ทานข้าวอะไรกันที่นี่เลยที่โรงครัวนั่นเลย
0: หมู่บ้านมหาเศรษฐีเขาก็จะดูแลกันอีกแบบนึงเด็กก็เห็นเพื่อนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่กับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยในเฟซบุ๊กเขาก็มีรถยกสูงมารับคนในหมู่บ้านออกไปเขาดูแลกันอย่างนั้นนะที่อาจารย
1: ์
0: มีของมาแจกด้วยนะคะมีอาหารจากบริษัทเขามาแจกคือเขาก็ไปร่ำร้องขอว่าไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรเขาก็ไม่พูดนะคะ
1: ไม่มีเขาก็ ดูแลตัวเองได
0: ้เลือดกันไปดูแลตัวเอง
1: แต่เพียง
0: ร
1: ถ
0: คันใหญ่ๆยกสูงมาก
1: หาทางทำยังไงเอาน้ำออกไปจากหมู่บ้านนั่นแหละ
0: เขาคงจะต้องถอดบทเรียนแล้วก็คงจะต้องน่ากลัวนะเวลาที่คนรวยถอดบทเรียนเนี่ยเพราะว่าคนจนที่อยู่ข้างๆไม่รู้จะเป็นยังไง
1: คือผมว่าจากนี้ไปทุกคนก็ต้องทำคันขึ้นล้อมรอบหมดครับเอาจริงๆพูดตรงๆนะใช่ไหมทำมีเครื่องสูบน้ำลงทุนไว้เลยแล้วก็ทำคันล้อมรอบเลยนะ
0: เพื่อนที่ฉันอยู่หมู่บ้านหรูมากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เชียงใหม่นั่นก็เหมือนกันเขาเอาอยู่สูบกันแบบที่จมแบบเป็นข่าวอะค่ะไม่ท่วมแล้วอะถ้าคันไม่แตกค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องลงทุนทำอะไรกันขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
1: ก็ของอะไรที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาคนที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงปี54เขาไม่หนักเท่านี้เพราะว่าเขามีเวลาแล้วก็ทำคันเขาทำคันกั้นไว้นะแล้วก็ตั้งเครื่องสูบคือมันก็มีน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาก็สูบสู้กันไปก็ยันอยู่ไม่หนักเท่าปีนี้แต่ว่าพอปี54ผ่านไปเนี่ยไอ้พื้นที่คันเนี่ยมันไปขัดขวางในการทำมาหากินของคนเพราะเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่อะไรเงี้ยก็เลยพังคันมันพังคันเพื่อมาทำเป็นตลาดทำเป็นอะไรเงี้ยไปค้าขายเพื่อเรียกค้าขายกันนะเนี่ยเราบอกแต่เราก็เที่ยวนี้พอเอาไอ้พญาหัวพญานาคท่อซิ่งอะไรไปจนก็ปั้นคันกันใหม่ทำคันขึ้นมาใหม่คราวนี้จากนี้ไปผมคิดว่าถอดบทเรียนมาก็คือชุมชนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเขารวมตัวกันได้ดีจริงนะก็คงต้องเอาคันอยู่ตลอดไปแล้วต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะหาทางป้องกันพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ประสบปัญหาเหมือนกับที่เจอรอบนี้เพราะไปมาผมว่าจากนี้ไปมันก็คงจะมีแบบค
0: ือ
1: น้ำจะยิ่งยุ่งนะเพราะมันจะไม่มีที่จะไป
0: ทะเลาะกันใช่ค่ะจะทะเลาะกันไม่รู้ว่ารอบอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมู่บ้านกรีนวัลเลย์นี่นะคะพูดถึงหมู่บ้านท
1: ุกๆไปทุกแห่งอะ
0: ที่เขาที่เจ้าของเขามีศักยภาพพ
1: อ
0: ที่จะป้องกันตัวเองเรียกก็จินตนาการไม่ออกว่าสูบออกไปแล้วมันจะ

0: ลงที่ที่ไหนอ่ะอย่างถ้าหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยสูบไปลงคลองค่ะไม่ได้สูบออกหมู่บ้านคนอื่นมีคลองอยู่หน้าหมู่บ้านสูบไปก็ลงคลองลงคลอง
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องมีลำรางหรือมีต้องคลองแต่ลำรางตรงนั้นมันก็จะไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไปพื้นที่อื่นต่อไปอยู่ดีเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาถูกไหมเพราะคุณสูบลงไปมาเนี่ยถ้าคนไม่มีคันเนี่ยมันไหลลงคลองก็จริงแต่จากคลองมันก็เข้าไปที่เขาอะนะยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาจะทำได้คือเขาก็ต้องสร้างคันขึ้นมาม ันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คันใครแข็งแรงกว่าคันใครสูงกว่า
0: โอ้แต่ไม่ทราบเลยนะคะว่าดร.แดนท่านไปอยู่ที่กรีนเวลเล่แล้วเคยไปบ้านท่านที่ไหนไหมคะเพราะมีงานเลี้ยงก็ชอบเป็นคนที่ชอบสะสมเพื่อนเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะมีจัดเลี้ยงที่บ้านอยู่หัวมุมถนนนางลิ้นจี่ริมคลองนราธิวาสราชนครินทร์บ้านดร.แดนอยู่ตรงนั้นอยู่ในเมือง
1: ก็อาจจะอยู่ยังอยู่ด้วยซ้ำไป
0: ค่ะเป็นบ้านเก่าที่สวยเลยนะคะแล้วก็มีสนามจัดโต๊ะเลี้ยงที่นั่นเลยค่ะ
1: เพราะว่าผมเคยนัดคุยกันเรื่องไหนประเด็นเรื่องการเมืองอะไรเนี่ยแล้วดร.แดนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญหลายคนน่ะคนเดือนตุลาหลายคนน่
0: ะ
1: ประมาณสัก10กว่าคนมั้งก็แถวๆนั้นน่ะตรงไอ้ S&P ซอยอะไร S&P ซอยตรงสุขุมวิทที่จะไปทะลุพระราม4ก็ไม่ไกลจากที่คุณอ่านว่า
0: ใช่ๆอยู่หน้านะอยู่ริมถนนตรงนั้นนี่จริง
1: ก็แล้วก็ที่ผมทราบทุกที่ผมเห็นมันเพราะว่าดร.แดนเขาบอกที่นัดที่นี่เพราะว่าตรงนี้ขออภัยด้วยใกล้บ้านผมนะว่างั้นนะก็เลยพอคุณอ่านพูดนี้ออกแสดงว่าแต่ดร.แดนอยู่แถวๆตรงนั้น
0: ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฉันขอดูความเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ฟังบ้างนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างมาขวางทางนานแถวๆนี้ลาดกระบังบางพีไม่ท่วมนะครับแต่ปีนี้69ท่วมเอ๊ะปี54เรามีสุวรรณภูมิแล้วยังคะมี
1: แล้วครับก็สุวรรณภูมิเขามีระบบไปเลยคลองระบายน้ำเขาที่เขายกไอ้น้ำขึ้นข้ามถนนแบงค์ใช้นวัตกรรมอะไรที่เขาดันน้ำแล้วข้ามน้ำข้ามถนนนี่ไปอีกฝั่งได
0: ้แล้วตอนนั้นที่การท่าบอกอย่าหาทำนะสูบน้ำเข้าสุวรรณภูมิเนี่ยบอกชาวบ้านตอนนั้นที่ชาวบ้านบ่นว่าสุวรรณภูมิขวางทางน้ำใช่ไหมคะจะสูบน้ำแล้วสูบไปสูบมามันจะเข้าสนามบิน
1: ไม่ใช่ว่าสุวรรณภูมิไปขวางทางน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยคือบึงรับน้ำ
0: ใช
1: ่นะเพราะว่าเดิม
0: เราไปถม
1: หูเห่าเราไปถมเราปรับมันก็เท่ากับลดพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ลงนะเพียงแต่ว่าเขาก็ออกแบบให้แต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำเมื่อตรงนี้น้ำมันก็ต้องมาเขาก็หาทางดึงน้ำออกไปจากพื้นที่ให้นะ
0: ตอนถมทรายสุวรรณภูมิรัฐมนตรีชื่อคุณนั่นหรือเปล่าคะสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคมนาคมสมัยรัฐบาลคุณทักษิณแต่ตอนนั้นได้ยินจำได้เลยทำข่าวเป็นความรู้ใหม่ที่เขาก็วิจารณ์กันถมสุวรรณภูมิเอาทรายขี้เป็ดไม่ใช่ทรายดีเลยมีความรู้เรื่องทรายขี้เป็ดขึ้น

0: มาทรายผสมดินทรายขี้เป็ดแต่มันไม่ซึ้งก็โอเคแล้วค่ะมันก็บินมาได้ขนาดนี
1: ้เอ้ผมเคยคุยกับทางนายทหารนะพลเอกบัญชรชวางสิงห์นะไอ้ตอนนั้นพี่บัญชรเขาไปเกี่ยวกับอะไรยังไงสักอย่างเนี่ย
0: แล้วเขาอยู่นี่ค่ะเขาตอนนั้นบริษัท TPI
1: เขารู้เรื่องการถมสนามบินด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเขาเอารถของทหารพัฒนามาทำ
1: จำได้พี่บัญชรเขาจะบอกเลยว่าโอ้ยมันต้องถมมันต้องมีคือคนบอกว่าโอ้โหบึงขนาดนี้ไม่ถมได้ไงเขาบอกมันมีเทคนิคมันต้องลงอะไรก่อนแล้วเป็นชั้นๆมาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอยู่
0: ค่ะ
1: ก็เรามันแค่ถมบึงอ่ะไอ้เช็คเรียบก๊อกมันถมทะเลนะ
0: เช็คก๊อกใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมที่ฮ่องกงอ่ะมันอันนั้นมันถมทะเลนะ

0: นั้นแล้วมาเพิ่มอันนี้แล้วจะทำอุโมงค์อะไรนี่ขี้เกียจจำอย่างที่บอกเน้นดูผลลัพธ์ถูกไหมครับพี่นายสาร
1: อืมใช่
0: ขี้เกียจมานั่งฟังว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไร
1: คือถ้ายังท่วมอยู่
0: อะไรคุ้มไม่คุ้ม
1: อยู่ก็แสดงว่าระบบ
0: แสดงว่าที่คุณตัดสินทั้งหมดนะคุณตัดสินใจแบบนี้และคุณทำแบบนี้มันล้มเหลวดูที่ผลลัพธ์ค่ะไม่มานั่งฟังว่ามันอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นอันนั้นคุ้มอันนี้ไม่คุ้มไม่มีวันคุ้มแล้วค่ะถ้าชาวบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้กับการตัดสินใจแบบนั้นดูผลลัพธ์ค่ะก็มีที่ซอยแบรี่มีหมู่บ้านจีนเทาด้วยเหรอคะ
1: ซอย
0: ไปจ
1: ับ
0: ก
1: ัน
0: มาแล้วนี่เขาไปจับกันแล้วซอยแบรี่เขาจับกันมารอบนั้นยังมีอยู่เหรอคุณประภาพรน่าจะหมดแล้วมั้งคะโอเคอ่ะประชาชนก็ถอดบทเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองไปค่ะ
1: เดี๋ยวดูจากนี้ไปเนี่ยหลังจากรอบนี้ไปแล้วอาจจะมีความโกลาหลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าแล้วรัฐจะเข้าไปทำอะไรยังไงได้ไหมต้องไปจัดระเบียบไหมหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปตบตีกันนะนี่ก็โอ้โหเรียกว่าจังหวัดกับจังหวัดนี่ก็เหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะเที่ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วปลาจีนนครนายกฉะเชิงเทรานี่ก็3จังหวัดนะ
0: คือแม่นมากแล้วทีเดี๋ยวบอกว่าภาคตะวันออกจะเป็นมหาอุทกภัย
1: ใ
0: ช่ได้นะ
1: ครับก็อันนี้มัน2แม่น้ำอ่ะแม่น้ำปลาจีนเส้นหนึ่งแม่น้ำนครนายกเส้นหนึ่งแล้ว2แม่น้ำเนี่ยมันมารวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงจุดที่มารวมกันเนี่ยคืออำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีตอนที่บ้านสร้างที่จมมิดจม 100% เลยก็เพราะว่าแม่น้ำสองสาย
0: มันเทลงมาม
1: ันเทลงมารวมกันตรงนี้พอดี
0: แต่พี่ประสานจำได้ไหมคะตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วม
1: ไม่ตอนนั้นของเขาตามเขาไม่ค่อยมีน้ำเขาไม่ค่อยหลามก็ท่วมไปถึง
0: เพราะว่าไม่พร่องน้ำเพราะว่าเราไม่พร่องน้ำออกตะวันออกค่ะ
1: แล้ว
0: ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ท่วมแต่ปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วมลงกรุงเทพภาคกลางถนนวิภาวดีรังสิตลงอ่าวไทยค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยถ้าเราไปนะประมาณสักคลอง10 คลอง11เนี่ยก็ขึ้นไปนั่นก็แห้งละไม่มีท่วมละคลอง12 13 14 15 16อะไร
0: ในปี54ใช่ไหม
1: ปี54
0: ถูกต้อง
1: ผมเคยขับรถดู
0: ถูกต้องค่ะ
1: น้ำมันไม่มาทางนี้เลย
0: ก็พวกองคลักษ์เพิ่งได้บอกกันว่าปี54เขายังไม่หนัก
1: องคลักษ์อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหา
0: อันนั้นคือความผิดพลาดในการผันน้ำ
1: บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวอะไรของเขาเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใช่ใช่
1: เที่ยวนี้หนักเลยไอ้ถนนบางน้ำเปรี้ยวองคลักษ์นี่สงสัยตอนนี้รถเล็กไปไม่ได้แล้วรถใหญ่จะรอดไหม
0: แต่ปัจจัยมันต่างกันด้วยอันนั้นมันคือครั้งนี้คือน้ำแท้ๆแต่ครั้งนั้นมันคือการผันน้ำ แต่ครั้งนั้นเขาก็ไม่ผันน้ำเข้าภาคตอนออกเหมือนกัน
1: อืม
0: ค่ะ
1: ก็นี่ว่าด้วยเรื่องน้ำนะฮะมี
0: ค่ะ
1: ครับกูดันจะว่าด้วยเรื่องอะไร
0: ไม่ว่าอะไรครับพี่แสนต่อไปก่อนนะ
1: ผมจะต่อที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เมื่อวานเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมือง
0: ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร
1: แล้วก็พูดถึง4ลักษณะแล้วยกเรื่องอะไรนะบันเทิงที่ประไตยอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าล่าสุดตัวอาจารย์ปิยบุตรเขาก็มาโพสต์ใน Facebook ภาคต่อเรื่องบันเทิงที่ประไตยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะฉายภาพต่อขยายความต่อว่ามันคืออะไรยังไงก็วันนี้ก็มีรายงานว่าโพสต่อใน Facebook นะโดยสรุปอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าโดยสรุปคำว่าบันเทิงทิปไตยตนเองประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อให้อธิบายถึงลักษณะของการเมืองยุคปัจจุบันที่กลายสภาพเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองและประเด็นปัญหาทางการเมืองถูกทำให้

0: เป็นเรื่องบันเทิงมากขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจการเมืองหรือติดตามนักการเมืองมากขึ้นจนวันนี้ความบันเทิงได้ยึดครองการเมืองเข้าไปหมดโดยปัจจุบันเราอยู่ในยุคการเมืองล้นเกินที่มีสื่อสมัยใหม่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วง่ายทั่วถึงราคาถูกประกอบสถานการณ์การเมืองไทยมีความสนใจการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงการเลือกตั้ง2562จาก3ปัจจัยก็คือ1คนจำนวนมากเบื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากอยู่กับระบอบรัฐประหารมานาน2คนไทยไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานเมื่อได้กลับมาเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2560คนจึงสนใจการเมืองมากขึ้นและ3การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ที่มีความใหม่ในเวลานั้นได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนจำนวนมากที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนพรรคใช้การสื่อสารแบบสมัยใหม่ผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นหลักซึ่งกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างเร็วต้นทุนต่ำและสอดคล้องกับวิถีการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้การเลือกตั้ง2562สื่อมวลชนไทยนักการเมืองให้ความสนใจอย่างมากทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งมีการติดตามการทำงานของส.ส.ทั้งในและนอกสภามีการรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวต่อเนื่องติดแฮชแท็กทุกวันและเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจและผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็นำเสนอรายการการเมืองหรือข่าวสารการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยขณะที่นักการเมืองก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความบันเทิงและเพื่อให้สื่อสนใจจึงต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากความเป็นนักการเมืองแล้วต้องเป็นนักแสดงเป็นดาราให้มากขึ้นสามารถให้ความบันเทิงกับผู้คนได้ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือสัญชาตญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นต้องพูดและทำให้ปังจะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเฟ้นหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวจะลุกนั่งแต่งตัวจะพูดหรือชักสีหน้าอย่างไรก็ต้องเป็นมีมในระยะหลังมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการในสภาด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมความบันเทิงเข้าไปการประชุมก็กลายเป็นเรียลลิตี้โชว
1: ์แสดง
0: ที่ประธานหรือกรรมการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าสาระสำคัญผลลัพธ์ผลสำเร็จของงานกลับเป็นการให้ความสำคัญกับการไล่บี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนอยากเห็นนักการเมืองเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตนเองนักการเมืองก็ต้องทำตัวสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องต้องเต้นเป็นอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะฮะซินเทียฟิลลี่ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสหยิบยืมความคิดเรื่องโพโวโกรเตสคิวนะไม่รู้ผมอ่านภาษาฝรั่งเศสออกหรือเปล่านะหรืออำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกของไมเคิลฟาวกาวมาใช้อธิบายปรากฏการณ์นักการเมืองแนวป๊อปปูลิสต์แบบขวาในปัจจุบันว่าผู้นำแนวนี้ต้องการนำความตลกขบขันหรือความหลุดโลกมาแสดงออกอย่างจงใจจงคลึ้มละเมิดและท้าทายต่อแนวทางหรือธรรมเนียมหรือรูปแบบภาษาอย่างที่ยึดถือกันมาใช้วิธีการบลัฟยั่วยุปั้นน้ำเป็นตัวปล่อยเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างทั้งหมดนี้เพื่อให้สื่อและประชาชนอยู่ในภาวะตนกตกใจมึนงงจนสุดท้ายก็ถูกบังคับให้หันเหออกจากประเด็นเนื้อหาสาระไปไล่ตามสิ่งที่นักการเมืองเหล่านั้นกำหนดไว้ส่วนบรรดาแฟนคลับก็เชิดชูยกย่องผู้นำการเมืองแนวนี้ว่ากล้าหาญจริงใจขบถแหวกแนวแหวก ขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆเพื่อท้าทายชนชั้นนำได้อย่างถึงกึ๋นท้ายที่สุดอำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนการเมืองให้กลายเป็นโรงละครของเรื่องไร้สาระไปอาจารย์ปิยบุตรยังระบุว่าบางคนเห็นแย้งว่ากับที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นการค้นหาวิธีการสื่อสารทางการเมืองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเท่านั้นซึ่งอาจจะใช่อาความบันเทิงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารทางการเมืองเข้าเป้าแต่เอาเข้าจริงเวลานี้ความบันเทิงกำลังครอบงำและกลืนกินความเป็นการเมืองไปเสียหมดเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารเลือนหายไปอยู่ใต้เงาของความบันเทิงนักการเมืองหรือนักแสดงของพรรคสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจตัวเองหรือติดแฮชแท็กด้วยสมบัติสำนวนเศษสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังสื่อจะได้นำไปเป็นข่าวกองเชียร์แต่ละฝ่ายก็เข้ามาโลมลันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พรรคหรือหน้าพรรคต้องการสื่อสารก็หายไปสาระที่พรรคกำหนดไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีเสียงวิจารณ์ต่อพรรคประชาชนมากว่าพรรคไม่ทำงานทางความคิดไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็อาจถูกต้องบางส่วนแต่หากให้ความเป็นธรรมแก่พรรคคณะนำและทีมรณรงค์และการสื่อสารของพรรคบ้างคิดว่าพวกเขาพยายามทำอยู่เสมอแต่หลายครั้งไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงทิปไตยของนักการเมืองของพรรคกลบไปหมดยกตัวอย่างน้ำท่วมตอนนี้ตนเห็นความพยายามในการสื่อสารของพรรคหัวหน้าพรรคและแกนนำสำคัญของพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมมลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาโดยพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้รับความสนใจตลอดจนปัญหามลพิษต่างๆพยายามวิเคราะห์และเสนอต่อรัฐบาลประชาชนว่าในระยะสั้นกลางยาวต้องทำอะไรบ้างทุกคนทุ่มเทแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่าประเด็นดราม่าทางการเมืองเหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองนักแสดงของพรรคแสดงออกมาในทุกวันสร้างดราม่าโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่ใครแจกไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือในสภาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ตามที่เราหวังกันได้จริงด้วยเรื่องจำนวนนี้หรือวันหนึ่งเมื่อนักการเมืองนักแสดงได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมีคนรักก็มากมีคนชังก็มากไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นใดพูดเขียนแสดงท่าทางเดินทางไปไหนก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยตลอดนานวันเข้าผู้คนย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนี้พูดย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคเวลาผ่านไปเรื่อยๆอัตลักษณ์และตัวตนของคนก็ขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรคเป้าหมายนักการเมืองนักแสดงกลายเป็นเป้าหมายพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองตนไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองที่ลากจูงให้พรรคเดินตามตนเองนะฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนฮะ
1: อะไรๆก็ดียกเว้นอะไรรู้ไหมฮะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณไม่ยกตัวอย่างเลยคุณไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วคนสมัยนี้ฮะเขาตีความกันไม่เป็นเขาชอบอะไรที่ตรงๆ
0: จากใจว่าใครก็ว่ามาเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะถึงได้เล่นบทนั้นไงคุณพูดเลยรวมๆฟังอย่างเราเนี่ยเข้าใจแต่ไม่รู้คุณจะสื่อสารถึงใครถ้าสื่อสารให้ประชาชนฟังอ่ะไม่มีวันถึงค่ะคือแบบนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุยต่อครับ
3: ขอเรื่องน้ำท่วมต่อเนื่องนิดหนึ่งคุณชุษณาบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นระบบปิดนะส่วนคุณสุริโยงบอกว่าเมื่อปี54ฝั่งบางนาบางพลีน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ทางนนทบุรีปทุมธานีก็เลยย้ายมาซื้อบ้านทางนี้ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นแล้วก็กรีนวัลเล่เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเข้ามาก่อนมีหมู่บ้านเกิดใหม่เป็นโครงการเขาเขียนมาด้วยแต่ฉันไม่อ่านก็แล้วกันนะฮะเป็นโครงการที่ใหญ่มากก็แล้วกันข้างในเนี่ยมี3โครงการย่อย
2: ล้อม
3: คือล้อมคือไม่ได้ปิดล้อมหรอกพี่ฉันไม่ได้ปิดล้อมมันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำใช้คำนี้ก็แล้วกันเหมือนหมู่บ้านดิฉันอะข้างเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ำหมดเลยมันพื้นที่รับน้ำมันหายไปค่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็กรุงเทพกรุงเทพโซนแบบที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สมัยก่อนก็ทำการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็น้ำมาก็รับน้ำก็แบบนี้แหละใช่ไหมฮะ
3: คือมันคือเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมแบบพื้นที่ในทุนนั่นแหละเพียงแต่เขายังไม่ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาข้างหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่แหละก็เป็นที่ในทุนหมดนะคะมันไม่มีชาวบ้านอยู่หรอกในทุนทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขารอเวลาในการพัฒนาก็ที่กรีนวัลเลย์ก็เหมือนกันคุณที่เขียนมานี่ก็คือโครงการก็อสังหาใหญ่ท็อปทรีของประเทศอ่ะโครงการใหญ่มากไปปลูกติดกับกรีนวัลเลย์พื้นที่รับน้ำมันหายหมดค่ะที่ไพศาลเพราะนั้นก็เราก็จะเป็นอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ค่ะอ
2: ยู่นี่มันประมาณเท่ากม15นะบางฉลองครับ
3: มาเมื่อกี้นี้ที่คุณปิยบุตรเรียนที่คุณปิยบุตรพูดจริงหมดแหละจริงหมดคุณชาดาใส่รองเท้าสีอะไรจะไปอะไรกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องสีสันไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นสาระแล้วบางทีการนำการเสนอของตัวนักการเมืองก็เหมือนกับเขาก็เสนอให้กลุ่มคนของเขาอะพี่อาจารย์กลุ่มคนของเขาชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นให้กลุ่มคนของเขาดูแล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มันก็โดยรวมประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ก็คิดว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะคุณภาพหรือว่าคาแรคเตอร์ของนักการเมืองอะค่ะ
2: ครับ
3: ก็ดูประเทศก็ดูออกแล้วมันเป็นยังไง
2: ฮะ
3: ค่ะ
2: ก็วันนี้นายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตำแหน่งหนึ่งด้วยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงครัวภูมิใจไทยโดยนายกมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวไม่ต้องขอเพิ่มอะไรเงี้ยนะจากนั้นนายอนุทินแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมาชิม1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายกว่ารสชาติได้ไหมคะนายกพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยเอ๊ะนายกบอกไม่เค็มมาชิมอะไรก็บอกไม่เค็มมาตลอดนะ
3: เรื่องนี้แหละที่คุณปิยบุตรเขาวิจารณ์ก็ทำเรื่องทำนองนี้แหละค่ะเรื่องทำนองนี้แหละที่ปิยบุตรพูดก็เรื่องทำนองนี้แหละ
2: สสสเขา บอกให้ลดเค็มนะนายกนะ
3: เนี่ยแหละนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ปิยบุตรพูดอ่ะเรื่องคาแรคเตอร์นายกไปไหนก็ไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีไปเป่าแซกไปชิมอาหารอะไรเผ็ดอะไรจืดใจเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปจุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกรอบแต่นายทินก็ยังบอกว่าแหมกลัวคนจะไม่อิ่มนะต่อมาก็ได้ดูการผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
3: นี่แกพูดอย่างนี้2รอบแล้วนะ
2: 2รอบละซีอิ๊วดำกับใส่ให้ใส่น้ำมันหอยด้วยอันเนี้ย
3: เป็นอะไรที่ดิฉันไม่ทานเลย
2: คน
3: ซีอิ๊วดำกับน้ำมันหอยในกระเพรา
2: เถียงกันมาแล้วไอ้ประเภทที่ชอบใส่ถั่วฝักยาวใส่ก็เถียงกันมาเยอะแล้วนะ
3: ถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำให้เสียความเป็นข้าวผัดกระเพรานายกก็ยังบอกต้องเติมซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
3: มันเป็นรสนิยมจริงๆค่ะพี่ไพศาลเรียนเคยเห็นกับตาเลยนะเจ้าของโรงแรม5ดาวใหญ่มากทุกครั้งที่แกไปร้านทำผมแกต้องสั่งกะเพราอาหารตามสั่งซึ่งเป็นกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแบบนี้มาทานทุกครั้ง
2: ต้องขอให้ใส่ซีอิ๊วดำ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาใส่กันอยู่แล้ว
2: อ๋อใส่อยู
3: ่ไก่เป็นซี่ด้วยฮะไก่เป็นซี่แต่ยังเห็นนะแกนั่งทานกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแกตลอดเป็นเรื่องรสนิยมเขาชอบเขาอย่างน
2: ั
3: ้นค่ะ
2: แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รีรอเลยลงมือผัดด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพักภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาลบางช่วงมีประชาชนที่มารับอาหารจากโรงครัวของพักโดยมีผู้สูงอายุคนหนึ่งมาพร้อมกับหลานได้ยกมือได้ยกนิ้วโป้งให้นายกพร้อมบอกว่าเยี่ยมมากครับทำดีมากทำต่อไปทำดีกว่าไม่ทำก่อนที่นายกจะยกมือไหว้ขอบคุณ
3: วันนี้เป็นวันที่6ตุลาวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลานายกจะเดินทางไปสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นงานเอกชนล้วนๆเลยค่ะ
2: เป็นงานของฟอบ
3: ชื่อว่าฟอบซีโ
2: ออ
3: ะไรนะ Global CEO
2: ใช่
3: นะคะจะมีคนไปร่วม400คนเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันว่าข่าวต่างประเทศจะเสนอบทบาทของนายกไทยยังไงวันนี้ก็ทำข้องกับข้าวอะไรกันไปแล้วนะคะคุณเอกนิติธรประภาสรัฐมนตรีคลังซึ่งงานจะต้องหนักมากจนถึงวันจันทร์เนี่ยสตาร์ทแขกบ้านแขกเมืองมาการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยค่ะคุณเอกนิติบอกว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว 15,000 คนจาก191ประเทศการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจะชูความโดดเด่นจากความได้เปรียบของไทยในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความมั่นคงและสามารถค้าขายสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีการแบ่งขั้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องคุณเอกนิติบอกผมเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยวการสร้างงานการขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือผลประโยชน์ในระยะยาวจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ทยอยย้ายเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้ในการนี้โจทย์สำคัญของรัฐบาลในการรองรับทิศทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปล่อยให้กระแสการลงทุนไหลผ่านแต่คือการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดและรักษาทุนเหล่านั้นให้อยู่ในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและธุรกิจของไทยด้วยนะคะสิ่งที่ไทยเตรียมเสนอต่อประชาคมโลกนี่แหละที่ท่านอยากทราบจริงๆเพราะว่าท่านไม่เห็นข่าวเลยในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้แบ่งเป็น2มิตินะคะ1มิติด้านบทบาทในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกไทยวางตนเองเป็นผู้เชื่อมโลกเพื่อดึงทุกฝ่ายกลับมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศอันจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะดูบทบาทนี้โยงระหว่างดอลลาร์กับหยวนกับรูปีจะเอายังไงนะคะมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและการรับมือไทยจะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างพลังในการป้องกันและรับมือวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเดียนก็เลย คือบรรยากาศที่มันเงียบๆอ่ะแต่จำได้ว่าในตอนปี2534เนี่ยมันคึกคักมากๆๆๆก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนที่ทำข่าวด้วยกันในยุคนั้นว่าเอ๊ะมันก็นานแล้วแต่เรามีความรู้สึกเนี่ยเราคิดผิดหรือคิดถูกมันจริงๆมันเป็นยังไงก็เลยนั่งทบทวนกันกับพี่ไพศาลก็เลยพบว่าในตอนนั้นน่ะเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกและคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ IFCT พี่ไพศาลจำได้ไหมฮะ
2: ครับ
3: คุณอนันต์เนี่ยจะเข้าออก IFCT ตลอดเพราะฉะนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนในตอนนั้นที่เป็นนายกอ่ะเหมือนเป็นคนประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นมันรัฐประหารพอดีป่ะ
3: ก็คุณอนันต์เป็นนายกหลังรัฐประหารเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพเนี่ยงานเนี้ยคุณอนันต์เป็นนายกแล้วแกก็สนุกกับการทำงานมากแล้วตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนันต์จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับสำนักข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอนันต์เนี่ยเข้าออก IFCT ตลอดไปบรรยายไปพูดสนุกสนานกับการให้สัมภาษณ์พวกฝรั่งพวกนั้นเพราะฉะนั้นข่าวในช่วงนั้นเนี่ยมันออกไปเยอะโดยที่ตัวเล่นจริงๆอ่ะคือนายกอนันต์เลยค่ะพี่ไพศาลก็เลยนึกออกว่าเอ๊ะมันยังไงอ๋อใช่ในตอนนั้นคือนายกอนันต์เป็นคนเปิดเรื่องนี้เองความสัมพันธ์แล้วก็ข่าวพวกนี้มันจะออกได้มันต้องเป็นข่าวสำนักข่าวต่างประเทศความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะบรรยากาศตอนนั้นน่ะเขาเล่นกับนักข่าวต่างประเทศเยอะมากแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องรัฐประหารด้วยรัฐประหารนายกก็ต้องมีบุคลิกแบบเปิดกับพวกต่างประเทศเพื่อให้การยอมรับเกิดขึ้นคุณอนันต์นี่งานใหญ่เนี่ยทั้ง World Bank นี่นะคะแล้วก็ไปประชุมเอเปกมั้งคะที่สิงคโปร
2: ์
3: เรียนไปทำข่าวใช่เรียนไปทำข่าวที่นั่นจำได้
2: ค่ะพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีแหละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: เมื่อวานนี้เห็นข่าวน้องเนเน่ตั้งแต่เขาแห่กันที่สยามสแควร์ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: สยามสิแล้วคนก็ต้อนรับเธอเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวคนอีกคนหนึ่งของคนไทยแล้วก็เห็นภาพทางสยามบุรการนะคะตระกูลวรรณภาเขาก็มอบเครื่องดนตรียามาฮ่าให้น่าจะ 7-8 แสนเลยนะฮะแต่งตัวสวยมากทั้งวงก็เลยวงโอโซนเขาเนี่ยก็ไปรับมอบเครื่องดนตรีวันนี้สุดปังอีกเหมือนกันค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทของ CP เขาเนี่ยมอบรถ New MG มูลค่า 1,849,900 บาทให้กับ
2: ก่อนหน้านี้เขามอบคอนโดหรู
3: มอบคอนโดบางคนปีราคา30กว่าล้านนี่มอบรถมอบรถคู่ใจเลยนะคะ MG ให้เนเน่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดออกมามีโฆษณาตั้ง 10-11 ตัวใช่ไหมคะ
2: ใช
3: ่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเนเน่ก็ ไปเป็นประเดิมงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองเป็นตัวเอกในดิสนีย์นะคะเฮกอ่านว่าอะไรครับพี่เมสันเฮกเสร็จแล้วคะมหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงแอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จากวอลต์ดิสนีย์ค่ะเป็นคืออันนี้เรียนตามตรงว่าคือดิฉันเนี่ยสนใจเส้นทางของเธอมากค่ะพี่เมสันว่าเธอจะก้าวไปแบบไหนยังไงถือว่าประเดิมได้สวยเลยค่ะ
2: โฆษกรัฐบาลวันนี้ก็แถลงว่าในงานต้อนรับแขกคนสำคัญเห็นว่าประมาณ200กว่าคนหรือไง
3: วันที่14นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
2: ที่ทำเนียบรัฐบาล
3: ค่ะ
2: ก็คงจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือว่าผู้ว่าการของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะก็จะมาในงานเลี้ยงรับรองแล้วก็รัฐบาลจะมีการแสดงของทางเนเน่เป็นโชว์ที่จะให้กับบรรดาแขกของรัฐบาลได้ชื่นชมกันในเป็นแถลงนะว่าจะมีการแสดงของเนเน่ด้วยครับ
3: ต้องมีล่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณบิวภูริพลบุญสอนที
2: ่ MT ได้เป็น
3: MVP ของเอเชียนเกมแล้วทีนี้เมื่อวานเด้งก็ดูในเพจของคุณวิภวิจารณ์บอลจริงจังใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ใช่แล้วก็เขียนถึงแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่สื่อเนี่ยสื่อในต่างชาติพูดถึงมากก็เลยไปคุยกับพวกนักข่าวที่ดูข่าวต่างประเทศถามว่าเขาพูดถึงมากมายแบบไหนยังไงบ้างเขาใช้คำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพูดถึงกันเยอะมากพี่ไพศาลค่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเรียนไม่ทราบไปแล้วกันบางท่านอาจจะทราบเขามองคุณภูริพลบิวภูริพลเนี่ยอันโนนค่ะมาครั้งนี้เนี่ยได้9จุดอะไรวินาทีเนี่ยนะคะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในสายตาของพวกฝรั่งพวกนั้นเลยค่ะ
2: ต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นี่มันเป็นเรื่องที่มันหาได้ยากยิ่งอยู่แล้วระดับโลกจริงๆถึงต้องต่ำ
3: คือเขาก็มีเด็กในยุโรปเด็กอายุ16 17เนี่ยมีที่ 9.8 เนี่ยมีแต่เอเชียเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนและที่เขาพูดกันต่อก็คือว่าเดี๋ยวก็ถามแล้วเขาพูดอะไรกันต่อบ้างเขาพูดต่ออย่างนี้เขาบอกว่ามาทำไมเอเชียนเกมพวกฝรั่งไม่รู้จักเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดบิวมาทำไมบิวไม่ไปแข่งตอนนี้มันกำลังมีการแข่งอะไรระดับโลกก็ไม่รู้นะถ้าบิวไม่มาเนี่ยรู้เปล่าอยู่จะได้เป็นสิบล้านจากการไปแข่งพวกนั้น พอที่ฉันได้ยินแบบนี้นะพี่เมสารยิ่งมีความรู้สึกว่าบิวคิดถูกอะที่มาเพราะถ้าบิวไปแข่งที่นู่นอาจจะได้เป็น10ล้านเลยก็แล้วแต่มาที่นี่เนี่ยทำให้ฝรั่งพวกนี้รู้จักบิว
2: ใช
3: ่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักหันมามองและในนี้ก็คิดว่าก็ได้จากเวทีนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านเหมือนกัน
2: แล้วค่อยไปอีกแล้วค่อยไปเวทีอย่างที่ว่านั้นอีกที
3: แล้วฝรั่งพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามาเล่นที่เนี่ยมาแข่งที่เนี่ยก็ได้เป็น10ล้านเหมือนก
2: ัน สมัครเล่นก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีการอัดฉีดกันอยู่
3: ใช่ค่ะคือพวกนั้นเขาก็มองเฉพาะเวทีที่มันเป็นการแข่งระดับ world class ที่มีเรคคอร์ดเลยใช่ไหมฮะผมไม่นับเอเชียนเกมนี่ไม่นับเกมอะไรก็ไม่รู้มาทำไมไปแข่งนู่นได้ถึง10ล้านค่ะ
2: ของเราก็นักกีฬาพอประสบความสำเร็จอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเงินอัดฉีดนะเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเหลี่ยมอาย
3: ไม่ได้เป็นรางวัลไม่ได้เป็นเรื่องรางวัล
2: หรืออะไรเงี้ยนะอย่างน้องโฟกัสที่เขาชกมวยสากลหญิงเนี่ยเขาก็ไปดูนะเธอก็ชกมวยสากลเพื่อที่จะเลี้ยงแม่กับยายเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็โดยประวัติเขาก็บอกเลยคือรู้ว่าตัวเองฝึกฝนแล้วมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มีความสามารถเรื่องนี้ก็เดินสู่สายอาชีพนี้เลยเดินสายชกมวยสากลนี้เลยผมก็ได้ดูเขานะผมดูการเต้นฟุตเวิร์คเขาเนี่ยโอ้โหต้องฝึกต้องเรียนต้องอะไรมาพอสมควรนะจังหวะฟุตเวิร์กจังหวะออกหมัดอะไรเนี่ยไม่ใช่มวยแบบปั้นมาแบบธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่นะโอ้นี่แบบเบสิกครบเครื่องเลยนะก็อันเนี้ยก็ก็ก ็เขาก็มองหวังอนาคตของเขาแล้วก็เป็นฐานเรื่องรายได้ก็ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นเอกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมันมีเรื่องที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากนะทั้งนี้เพราะว่ามันมีนักกีฬาหลายคนเนี่ยไปแสดงอาการลิงโลดแบบออกนอกหน้านอกตามากเกินไปเมื่อได้เหรียญทองไปให้สัมภาษณ์ไปพูดเลยคือว่ามันมีกติกากันอยู่ว่านักกีฬาเนี่ยถ้ามาแข่งขันในกีฬาสำคัญแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณจะยกเว้นการไปรับราชการทหาร
3: อ๋อมันดีใจว่าไม่ต้องไปรับราชการทหาร
2: ถูกต้องมันก็จะมีเนี่ยทอมคิมเนี่ยชนะกอล์ฟทอมคิมเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เขามาอยู่เมืองไทยนะ
3: ค่ะ
2: เขาเป็นเด็กสร้างของไอสิงห์เนาะเขาเสื้อเขาแต่ก่อนเขาสิงห์จนกระทั่งเขาไปดังในไอสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เที่ยวนี้เขายอมตัดคิวของเขามาแล้วก็มาแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งคนเขาก็คาดเดากันว่าน่าจะต้องการชนะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่ในวัย
3: ไม่ต้องไปเป็นทหาร
2: เขาอยู่ในวัยที่จะต้องไปเกณฑ์ละเพราะอายุก็เพิ่งประมาณ20-21เหมือนกับซองฮึงมินนะไหมนักฟุตบอลที่แต่ก่อนนั้นเขาอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร
3: ์
2: ดังมากเลยแล้วเขาต้องมาแข่งทีมชาติ
3: แล้วต้องชนะให้ได้
2: ผมเข้าใจว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่กวางโจว4ปีที่แล้วนะแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติเกาหลีใต้ได้แชมป์เนี่ยซอนฮึงมินจะไม่ต้องไปเกณฑ์อาหาร
3: ไปเกณฑ์อาหาร
2: แล้วปรากฏได้แชมป์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องไป เขาสามารถทำงานอาชีพกันแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ไปใช้สัมภาษณ์หรือไม่แสดงการลิงโลดเนี่ยมันก็จะมีการวิจารณ์แต่เที่ยวนี้ปรากฏว่ากัปตันทีมชาติฟุตบอลเนี่ยของเกาหลีเขาชนะญี่ปุ่นไงแล้วเขาได้เหรียญทองไปแสดงอาการดีอกดีใจมากโอ้โหทัวร์ลงยับเลยเพราะว่ามันมีคนที่แบบคนที่จะต้องไปเกณฑ์ใช่ไหมฮะคนที่จะต้องไปรับไปเป็นทหารตามกติกาจำนวนไม่น้อยเขาต้องไปเขาไม่มีสิทธิ
3: ์ที่จะไปใช้ช่องทางคุณไม่มาเล่นกีฬา
2: คือเขาก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าพอมันออกมานอกหน้าแล้วมันเกิดมันมีความรู้สึก
3: พอดี
2: มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันรับไม่ได้อ่ะมันกวนกันเกินไปอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: เอาพี่ไปหน่อยแล้วพี่สันพี่เขาสื่อไงกับคนที่เขาไปเกณฑ์ทหารแล้วพอเขาได้เป็นทหารคนไทยอ่ะแล้วเป็นลมปั๊บร้องไห้ยุบปีอันเนี้ยพี่สันไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่รักชาติเหรอคะ
2: มันตั้งแต่มันไปบน
3: ไปบน
2: มาแล้วก็ล่วงมือซ้ายมือขวาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะอย่างเดียวอะ
3: เรารบชนะแน่ที่บุญนะถ้าไปดูไอ้ตอนที่ไปเกณฑ์ทหารกันอย่าง
2: เนี่ยมันไม่ได้ในนั้นผมไม่คิดมากนะคือบางคนก็เพิ่งแต่งงานใช่ไหมบางค
3: นก
2: ็พ่อแม่ก็หวังว่าเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มส่งเสียแล้วมีภรรยาบางคนลูกยังเล็กบางคนก็เริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่มันจะมีหลายปัญหาพอจะปั๊บขาดไม่ได้ทำงานไปเนี่ยมันก็กังวลใจตกใจ
3: แต่ก็มีพ่อแม่บางท่านนะที่เรียนฝันว่าให้สัมภาษณ์แล้วเกเรลูกหนูไม่เอาอะไรเลยหนูเข็นให้เป็นทหารเลย
2: ให้สมัครเลย
3: ให้ทหารตัดนิสัยให้เป็นคนทหารค่ะ
2: ก็เป็นซะอย่างนั้นนะ
3: ใช่ค่ะคุณชุชนะบอกว่าถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่จะพยายามผลักดันให้น้องเป็นประชากรโลกมากกว่าเป็นของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่น่าคืออยากให้น้องมีอนาคตที่ไปไกลแล้วก็คนที่ใช่ค่ะเวลาที่มีเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือที่ให้คิดอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาถ้าเราจะไปโกอินเตอร์ได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีสัญญาด้วยนะที่ในศาล
2: เขารู้สึกเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเขาก็มีผู้จัดการส่วนตัว
3: ใช่
2: มีผู้จัดการที่เป็นฝรั่งผู้จัดการที่เป็นคนไทยผู้จัดการที่เป็นคนไทยก็เป็นลูกสาวเจ้าของตลาดนาคาที่ภูเก็ต
3: อ
2: ่ะที่เขาเป็นคนที่
3: ปั้นมาแต่เด็กๆ
2: ให้เวทีให้เปิดเวทีให้แสดงให้อะไรเปิดหมวกอะไรเขาหน่ะคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดอยู่แล้ว
3: แล้วเจ้าแล้วผู้จัดการที่เป็นฝรั่งที่เป็นไทย
2: แล้วก็เป็นฝรั่งเนี่ยคือเป็นคนที่เขาก็มีภรรยาเป็นคนไทยแต่แล้วเขาเห็นพรสวรรค์ก็เห็นแววเนี่ยแล้วเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาทำบริษัทพวกสตาร์ทอัพทำอะไรพวกนี้ไงเขาคงมีคอนเนคชั่นมีช่องทางอะไรต่าง
3: เขาก็ผลักดัน
2: เขาเป็นคนที่ทำเรื่องการยื่นสมัครเออเมริกาก็ทาเลนต์ให้ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเออมันไม่ใช่ว่าจู่ๆสมัครแล้วจะได้นะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปอะไรกันอยู่กันนะมันต้องเป็นล็อบบี้ต้องไปโน้มน้าวว่าเออน่าสนใจยังไงเอาไอ้คล้ายๆเหมือนกับเป็นผลงานในเอามาโชว์มาให้ดูนะมีคลิปมีอะไรมาให้ดูว่าเออเป็นยังไงอะไรไงจนกระทั่งโน้มน้าวจนกระทั่งเขารับไปออดิชั่นสุพลสมัครมาคนเยอะมากแต่อันนี้คนแรงคนนี้เขาก็คงจะมี
3: power
2: มี power มีช่องทางอะไรเขาอยู่อย่างเขาก็เลยดูเรื่องธุรกิจต่างประเทศไทยแล้วก็จะมีผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการเฉพาะตัวของเนเน่ที่เป็นลูกสาวเขาเปิดตัวเนี่ยสื่อก็เปิดตัวชื่อคุณอะไรยังไงแต่ตัวก็บอกว่าเป็นเจ้าของตลาดนาคาแสดงว่าเขาต้องมีสตุ้งสตางค์นะเป็นเจ้าของตลาดที่ภูเก็ตได้ก็ไม่ธรรมดา
3: ก็มีช่องทางแล้วล่ะค่ะถ้าระดับนี
2: ้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการมีอะไรต่างๆกันอยู่รัฐบาลจะเข้ามาเชิญมามีส่วนร่วมตรงไหนยังไงเขาก็ต้องมีการผ่านการเจรจามาหมดครับ
3: เขาคงเลือกแล้วล่ะว่าไปตรงไหนที่ทำให้ดูดีอะค่ะ
2: ค
3: งไม่ใช่ไปดูนไปนี่ไป
2: คือทำไมต้องเป็นสยามพารากอนก็มันก็เป็นจังหวะพอดีว่าสยามพารากอนเขาก็จะต้องลงทุนไปเห็นว่าหลายพันล้านเลยนะที่ภูเก็ตนะ
3: ที่ภูเก็ตค่ะ
2: ก็จะเป็นพารากอนที่ภูเก็ตห้างพารากอนที่เปิดก็จะเปิดเป็นสาขาใหม่ที่เห็นว่าจะทำใหญ่โตมากเลย
3: ไม่ต้องห่วงเข้าใจว่าไม่ต้องห่วงคือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ไปถึงเวทีนั้นได้และไปถึงเวทีนั้นได้แล้วได้ที่หนึ่งด้วยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งทีมงานแล้วก็ฝีมือของน้องฝีมือของน้องก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วและฝีมือขนาดนั้นการวางแผนเสื้อผ้าประชาสัมพันธ์การเลือกเพลงการอะไรต่อมีอะไรต้องเป็นทีมงาน
2: ที่
3: สุดยอดเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยถ้าทีมงานเขาปั้นจะไปถึงอเมริกาสกอตแลนด์ได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นประชากรโลกไปแล้วล่ะ
2: ใช
3: ่ค่ะ
2: แล้วเพลงที่เขาเลือกมาร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาร้องแบบมาก๊อปมาร้องอะไรมาอะไรใช่ไหม
3: มีสไตล
2: ์เขามาปรับสไตล์ให้มันเป็นร็อกให้มันเป็นสไตล์แบบของเนเน่เขา อันนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีทีมงานมีอะไรต่างๆอยู่นะ
3: ทีมงานที่มีฝีมือมากๆ
2: ครับ
3: ไปเวทีระดับโลกได้
2: ไอ้ช่วงแรกนี่เราพักกันยังไม่พักใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเบรก
2: ได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะ
2: ไอ้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านประชาสังคมคุณสุรศักดิ์บอกว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ย 80.5% นะฮะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28 กันยายน 69ซึ่งกระทรวงก็จะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อไปนะทั้งนี้ในการหารือที่ประชุมก็มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐอาทิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปกลุ่มสยามพิวรรธน์กลุ่มคิงพาวเวอร์สมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แสดงความเห็นร่วมกันก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่าปีจนถึงเดือนกันยายน69เนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22 ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1 ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมารายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดอาทิต้องใช้งบของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างคมนาคมบ้างโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้จึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
3: จะเรียกมันว่ากองทุนอะไรนะคะ
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าเขาจะใช้ชื่อว่า
3: เป็นกองทุนที่เก็บเงินจากคนที่เข้ามาในประเทศไทย
2: ค่าเหยียบแผ่นดินใช่ใช่
3: ค่าเหยียบแผ่นดินเอามาเป็นกองทุนแล้วกองทุนนี้เอาไปพัฒนาอะไรต่อมีอะไรสำหรับคนที่มาเที่ยวอันนี้ทำไมไม่เก็บแล้วเอาเข้าคลังแล้วให้ไปพิจารณางบประมาณเหมือนไทย PBS นะคะก็ไทย PBS สสสกองทุนสูงอายุกองทุนอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะกองทุนกีฬาที่จะไปยึดคืนทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าให้มาผ่านระบบงบประมาณนี่ก็เหมือนกันอยู่ๆจะไปเก็บเงินจากคนที่เข้าประเทศไทยก็โอเคไม่ได้ว่ากันแต่จะไปใช้อะไรควรจะเข้างบประมาณกับพี่เมษาน
2: ครับก็ยังไม่บอกว่าเป็นกองทุนอะไรแต่บอกว่าก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวลดภาระค่ารักษาพยาบาลของรัฐแล้วก็ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3: อันนี้ไม่โอเคคำ
2: โดยทั้งหมด
3: เป็นผู้รวมๆมากๆเลยค่ะคำว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2: ผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้อันนี้ไม่โอเคค่ะพี่เอกชัยบอกว่าเอาไปซื้อประกันบอกว่าเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วกระทรวงท่องเที่ยวก็ไปของบประมาณมาก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่ะคุณก็ไปของบมาสิถ้าหากว่าพวกกองทุนอะไรต่อมีอะไรที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่เนี่ยแล้วจะยึดเงินคืนและไปของบประมาณปกติมาที่ก็คิดว่ากองทุนอะไรแบบนี้ก็ควรจะเข้าไประบบเดียวกันเถอะ
2: ครับคุณสุรศักดิ์บอกการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงสำหรับประกาศร่างประกาศเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียม450 บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ ก็จะชะลอทางบกและทางน้ำไว้1ปีพวกมาเลพวกอะไรยังไม่เสียลาสปปลาวยังไม่เสียโดยรายได้จะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยขอใช้ชื่อกองทุนเนี้ยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะฮะให้แก่ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยคือคนที่จ่ายค่าธรรมเนียม450บาทเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย450บาทเนี่ยจะไปเป็นเงินที่ไปซื้อประกันให้กับเขา
3: พี่สายคะนะมันมีประกันที่ไหนเวลาเราไปต่างประเทศจ่าย450บาทแล้วโอเคมันมีค่ะ200แล้วมันคุ้มขนาดที่ว่า400ได้ทั้งค่าธรรมเนียมได้ทั้งไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
2: เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนแสดงว่าต้องเหลือเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
3: เก็บดีนี่ไม่มีปัญหาแต่นี่มีปัญหาเรื่องที่เอะอะไรก็ตั้งกองทุนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายกันเองค่ะ
2: ครับรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการหารือครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงนะฮะพร้อมข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้โดยกล้าพูดว่าการจัดตั้งกองทุนในวันนี้แน่นอนกองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่หน่วยงานใหม่ที่จะใช้ชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือจะไปอยู่กระทรวงนู้นกระทรวงวัฒนธรรมละตัวเองไม่ได้ใช้เงินแน่นอนแต่เห็นว่าจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะเหลือแต่กีฬาคุณสุศักดิ์เขาบอกต่อไปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กีฬาแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะรับในส่วนการท่องเที่ยวไปเพราะนั้นในส่วนกองทุนนี้จะไปดูแลโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม
3: คุณสุภาชัยว่ายังไงอะบางซุปมาฮะมันนี่จะมีกองทุนอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านไม่ต้องเอาเงินเข้าคลัง
2: ก็เดี๋ยวเสนอคุณสุภาชัยให้เตรียมแก้กฎหมายเลยเพราะเขาเสร็จแล้วก็แก้ให้รวมอีกค่า
3: ไอ้นี่หนักกว่าไทยพีเอสหนักกว่าสสสอีกนะ
2: สสเนี่ยกองทุน
3: สสสี่พันไทยพีเอสสองพันไอ้นี่กองทุนเดียว8,000เลยแล้วก็งบก็ซ้ำซ้อนกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะการท่องเที่ยวงบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลไอ้นี่เป็นกองทุนเลยหนักกว่า
2: แหล่งท่องเที่ยวมีในส่วนงบท้องถิ่นก็ยังมีต่างหาก
3: มีงบท้องถิ่นต่างหากหนักกว่าไทย PBS บวกกับสสสอีกสองหน่วยงานนั่นในแค่ 6,000 นี่ 8,000 เลย
2: ครับเดี๋ยวเอาไปขอทำเป็นในศูนย์ขายสินค้าโอท็อปบ้างอะไรบ้างนะ
3: ขายปลาย่างขายปลาหมึกแห้งอะไรจริงๆอยากพาไปดูนะคะว่าศูนย์พวกนี้เด่นไประยองมายองชื่อมายองอยู่ขากลับกรุงเทพสร้างใหญ่โตเลยค่ะ
2: ได้ใช้ไหมที
3: ่ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเปิดแล้ว
2: คือมันอยู่ในจุดที่คนยังไงก็ไม่แวะอยู่แล้ว
3: ส่วนใหญ่ตอบโจทย์แล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเลือก
3: ไปแวะซื้อของฝากกัน
2: ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำเลอย่างนั้นน่ะคือคนยังไงคนก็ไม่แวะอยู่ละ
3: แล้วก็เวลาภาคราชการทำเนี่ยมันแล้วแต่ว่าที่เป็นของใครเอาตรงนั้นนะคะมันไม่ได้ดูว่าที่คนเขาจะแวะหรือเปล่า
7: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
8: ชยะนะเป็นอินฟูอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดู เนาะถ้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามานครรอบทิศกันครับ

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์19:31 นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคนะครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวใครมีนะอะไรจะคุยกันก็เข้ามาในเฟซได้นะครับวันนี้ไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ทักทายเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปวันนี้อยู่กัน80ท่านแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมนะครับช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เนี่ยเกือบ300ล้านนะครับพร้อมกับมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะฮะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมนะครับปีพ.ศ.2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านนะครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันนะเหลือ18วันพร้อมกับเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ69นะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายนะครับในวงเงิน296,898,007บาท17สตางค์นะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือเช่นการสู้คดีนะค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยที่ไม่มีนี่ก็นี่ครับก็ใช้เงินตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือต่อสู้คดีเนี่ย 1,649 รายนะครับก็เป็นเงินกว่า40ล้าน736,000 บาทนะครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ597รายตรงนี้ก็ใช้ไปอีก 237,618,660 บาทนะครับช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก13รายเป็นวงเงิน 1,485,702 บาทแล้วก็มีการให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการนะครับเป็นเงินนะฮะทั้งสิ้น 17,530,000 บาท
3: ครับ
4: มีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการบริการนะครับให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับนี่ฮะก็เอาข่าวสารมาฝากกันนะครับกระทรวงยุติธรรมเขามีกองทุนยุติธรรมอยู่นะคอยช่วยเหลือนะใครที่ต้องพึ่งพาก็ลองเนี่ยฮะสอบถามติดต่อดูได
3: ้
4: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ครม.ย้ำวันหยุดพิเศษนะฮะ Work from Home พื้นที่กรุงเทพขยับวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเป็นวันพุธที่14ตุลาคมเนื่องจากมีการประชุม IMF ธนาคารโลกนะฮะก็เป็นรายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าควรท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแก่ครม.นานกว่า1ชั่วโมงนะวันนี้โดยย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการยกรถของประชาชนที่จมน้ำท่วมฟรีด้านกระทรวงศึกษาธิการจะไปจ้างเป็นแสนไม่ต้อง
4: น
3: ะสไลด์แพงๆไม่ต้อง
4: นะ
3: ให้ฟรี
4: ฟรีนะ
3: ด้านกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาช่วยเหลือเรื่องซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำส่วนการเยียวยาประชาชนสั่งการให้ลดความยุ่งยากลดขั้นตอนการรับเงินเยียวยาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกจากนั้นในที่ประชุมครม.ได้แจ้งขยับวันประชุมครม.สัปดาห์หน้าอย อย่างที่บอกไปจากอังคาร13ตุลาคมเป็น14ตุลาคมเนื่องจากจะมีการประชุม IMF

0: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: กรมอุตุเตือนนะครับนะว่าวันพรุ่งนี้อากาศยังแปรปรวนนะนะครับก็ในวันที่7เนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองด้านตะวันตกของภาคเหนือก็ทำแม่ฮ่องสอนตากลงมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ6กับ7แล้วก็จะพักไปเดี๋ยว10 11จะเริ่มมีฝนอีกรอบหนึ่งนะกรุงเทพเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนะพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะในวันที่7เนี่ยทางเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับลงมาภาคกลางก็จะเหลือแค่กาญจนบุรีกับราชบุรีนะภาคตะวันออกนี่มีชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับแล้วก็ลงใต้ไปเลยนะครับไล่ลงไปเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ลงไปเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็จะเจอฝนนะครับวันพรุ่งนี้นะกรมอุตุเขาประกาศเตือนอันนี้เป็นประกาศฉบับที่11นะครับแล้วก็ให้คอยจับตา9ถึง13ฝนจะกลับมาตกหนักมากช่วงนี้ได้เบาใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7นะคุณผู้ฟังไปเรื่องนี้ฮะรอบโลกไปดูเรื่องของเครื่องบินBusiness Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 เมตรใน7นาทีก่อนวกหัวกลับโอ้โหมาขนาดนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยสารของ Business Airways เนื่องจากที่บินจากลอนดอนอังกฤษมุ่งหน้าสู่ชิคาโกของสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเครื่องบินลดระดับความสูงถึง 8,500 เมตรภายในเวลาเพียง7นาทีซึ่งเครื่องบิน Boeing 777ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนที่ฮิสโทนะฮะตอนเที่ยง15ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นได้เพียง30นาทีเครื่องก็เริ่มลดระดับขณะบินเหนือน่านฟ้าของไอซ์แลนด์นะครับก่อนหันหัวกลับแล้วบินวนไปมาบริเวณช่องแคบตรงนั้นบิสตันนะฮะนานประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นก็จึงลงจอดที่สนามบินฮิสโทในเวลา5โมงเย็นอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครเนี่ยบาดเจ็บทางด้านสายการบินของ Business Airways ก็ออกมาระบุว่านักบินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดได้นำเครื่องกลับมายังฮิสโทรหลังเกิดปัญหาทางเทคนิคยืนยันว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยและทีมงานกำลังเล่นจัดแผนการเดินทางใหม่ให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนี่นะฮะ
1: โอ้โหครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: จะว่าฝนตกวันนี้เนี่ยนะฮะสถานีไฟฟ้าหนองจอกหม้อแปลงระเบิดบึ้มขึ้นมานะครับโหสนั่นแล้วไฟลุกท่วมเลยนะฮะเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: โอ้โหตอนประมาณ10นาฬิกา15นาทีนะครับได้รับแจ้งว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะพี่บอย
2: โอ้โห
1: แถวบ้านพี่ไหมเนี่ยสุวินทวงศ์15
2: ไม่ใกล้
1: เขตหนองจอกนะครับก็แสดงว่าคงจะเฉพาะแค่ในเขตนั้นเนาะที่ได้รับผลกระทบมีแสงไฟเปลวเพลิงนะครับมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นมานะมองจากระยะไกลนี่เห็นเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับดับไว้ได้หูตัวหม้อแปลงนี่ใหญ่ประมาณแบบตึกทาวน์เฮาส์ตึกหนึ่งเลยนะ
2: ครับ
1: เฉพาะตัวหม้อแปลงอ่ะคนโดนนี้เองอ่ะโอ้โหนะฮะใหญ่มากนะครับตรงโรงไฟฟ้านะก็เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุอยู่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกำลังตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกนะย
2: ัง
1: บึ้มขึ้นมาได้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับน่าจะช็อตพี่ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ

0: กยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายพี่อเนกบอกใช่ครับน้ำล้อมรอบล้อมรอบออกไปดำรงชีวิตไม่ได้ถึงแม้น้ำไม่เข้าบ้านก็ควรได้เงินเยียวยา
10: ใช่
9: พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับโอ้คุณอุดรหรือเปล่าเป็นทักทายเป็นภาษาลาวมาเลยนะสบายดีพี่นริศก็สบายดีเหมือนกันเนาะนะครับพี่ชิสนุพงศ์นอนก่อนเนาะเดี๋ยวต้องตื่นตีสองตีสามไปทำงานแล้วโอ้โหนะครับสู้ๆนะพี่นะนะครับพี่ศาสิมามีเบอร์แปลกโทรมาช่วงนี้ไม่รับสายเลยนะครับคุณเนเน่โอ้ชื่อคนนี้กำลังดัง
10: เ
9: นเน่นายแน่มากพี่เนเน่บอกเสียชื่อเนสเซอรี่หมดเลยนะครับพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่กระต่ายสวัสดีนะครับพี่มาลีสวัสดีจ้าสองดีเจสายหล่อสายฮา
10: สวัสดีครับ
9: อยากให้มาคู่กันทุกวัน
10: เมื่อวานยังเมาแอบเมาด้งหน้ามาอยู่ว่า
9: โอ้ตายแล้ว
10: เดี๋ยวต้องจัดระเบียบด้งใหม
9: ่ตายแล้ว
10: ป
9: ่
10: วย
9: บ
10: ่น
9: ตายแล้วป่วย
10: คุณฟ้าบอกให้เรามาสองคนแต่ก็ต้องจัดระเบียบพี่ป่วย
9: ต้องจัดพี่ป่วยจัดการเลยนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันจากพิษณุโลกชัดมาก
10: ขอบค
9: ุ
10: ณครับขอบคุณครับ
9: นะครับพี่ใหญ่อ๋อพี่วันนี้พี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่สงวนศรีด้วยคุณรพัฒน์พงษ์ด้วยนะครับพี่โอสวัสดีนะครับตกหล่นใครไปต้องขออภัยนะเพราะว่าย้อนขึ้นมาอ่านให้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะมาลุยกันต่ออันดับ5ครับผมยิงแล้วนะ
10: โอเค
9: ลุยเลย
10: มานี่แหละ
9: ที่พัทยา
10: ครับพี่ครับเชิญฮะ
9: ชาวบ้านที่นั่นร้องจู่ๆมีสนามมอเตอร์ไซค์เปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ
10: ยังไงฮะ
9: เทศบาลมาตรวจหน่อยสิต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเป็นสนามเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้แข่งเป็นแบบทางเรียบอย่างเงี้ยนะนะครับก็ที่อำเภอสัตหีบนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลพลูตาหลวงเข้าไปตรวจสอบนะครับสนามฝึกซ้อมรถจักรยานยนต์นะที่สัตหีบนี่แหละมีชาวบ้านเขาสงสัยทั้งเสียงทั้งกลิ่น
10: ครับ
9: ได้รับการอนุญาตมาไหมการจะมาเปิดสนามมอเตอร์ไซค์อย่าลืมว่าทั้งวันนะพี่แม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม
10: ่นี่เสียงอะไรหัวเราะถูก
9: เลยรำคาญนะเสียงมอเตอร์ไซค์น่ารำคาญนะ
10: พี่ว่าคนแถวนี้น่ารำคาญกว่า

0: จ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับนะครับก็ขอดูใบอนุญาตนะครับในส่วนทั้งเป็นที่พักส่วนทั้งเป็นสนามฝึกซ้อมสนามแข่งนะครับจากการชี้แจงเนี่ยเห็นบอกว่าเอกสารเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการขออนุญาตอะไร2ปีเนี่ยนะ2ปีเปิดมาแล้วในชาวบ้านเขาบอก2ปีนี่ยังอยู่ระหว่างการขออยู่เลยนะพูดง่ายๆคือไม่มีให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ปรากฏเอกสารอนุญาตก่อสร้างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็ระงับการก่อสร้างเอาไว้ไม่ให้ใช้ละจะไม่ให้ใช้นะก็มีสนามแข่งรถแน่นอนล่ะชาวบ้านเขารำคาญเรื่องเสียงก่อนเป็นอันดับแรก
1: ครับ
0: เสียงยังไงนะมอเตอร์ไซค์
1: บัน
0: อันนี้ท่อแตกแล
1: ้
0: วม
1: ั้
0: ง
1: เด็กแว้น
0: นะครับ
1: มอเตอร์ไซค์บ้านนอก
0: สุดท้ายก็ไม่ให้มีนะครับเนี่ยแหละชาวบ้านเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เออเป็นคนก็ลำบากให้เป็นหูเป็นตาเนาะคนเรา
0: จะเป็นยังไงใช่ไหมเป็นคนดีให้เป็นหูเป็นตาน
1: ะฮะเอาวันนี้โคเรียเฮอรัลนะฮะเป็นสื่อของเกาหลีใต้เขารายงานบอกว่ามีชายอายุ60ปีข่าวต่างประเทศเนาะชายในช่วงอายุ60ปี
3: เขาเขียนข่าว
1: ชายในช่วงอายุ60ปีมีคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งแล้วการทักสื่อบ้านเราบอกว่าอายุประมาณ60ปี
0: ครับผม
1: ไปพบเงินจำนวน25ล้านวอนหรือราว 626,195 บาทในถุงขยะที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็ทำให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของในช่วง6เดือน
0: เ
1: หรอฮะข้อมูลจากสถานีตำรวจเขตอินชอนเจมุนโประบุว่าลุงคนนี้เนี่ยได้รับเงิน 19.23 ล้านวอนหรือราว 480,670 บาทหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเดือนสิงหาคมคุณลุงพบเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วจากถุงขยะขนาดใหญ่ใกล้อาคารที่พักอาศัยในเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโลกแปลหน่อยคึมก๊อกภาษาไทยแปลว่าอะไร
0: อะไรนะชื่อเมืองก๊อกน่ะ
1: คึมก๊อก
0: คึมไงคึมก็คือคึมก๊อกก๊อกก๊อก
1: ก๊อกก๊อกก
0: ๊อก
1: เปิดประตูอย่างนี้ไหม
0: เออ
1: เมืองคึมก๊อกขออภัยเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดยเงินจำนวนนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้กองเสื้อผ้าใครซ่อนเมียหรือเปล่าซ่อนดี 6-7 แสนเลยเหรอ
0: เออ
1: คงจะรวยมากเนาะ
0: ครับผม
1: แบ่งเป็นเงินขนาดราคา 50,000 วอนเนี่ย5ปึกปึกละ100ฉบับเออแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าสายรัดบ้านเราเรียกว่าสายรัดไว้อย่างคือเงินใหม่กิ๊บอ่ะคุณผู้ฟังแบงค์ใหม่กิ๊บต่อมามีการตรวจสอบวงจรปิดและวิเคราะห์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบถามแม่บ้านแถวๆนั้นหลายสิบหลังคาเรือนเพื่อหาเจ้าของเงินก็ไม่มีใครมาแสดงตัวประกาศหาผ่านเว็บไซต์ก็ไม่มีสื่อท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงก็ไม่มี
0: นี
1: ่มันยังไงกันพอไม่มีหลักฐานสุดท้ายเขาก็เลยมอบเงินให้คุณลุงคนเจอเนี่ยอย่างที่บอกไป 400,000 กว่าโอ้โดงบ้านเราที่อย่างนี้คงแย่งกันเลยเนาะต้องแบบตรวจสอบกันน่าดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงโอ้โหฮะแต่เกาหลีนี่เขาแบบว่าไม่อยากได้เงินคืนกันเนาะ
0: เออครับ
1: นั่นน่ามาเจอแถวบ้านเรา
2: เออมหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะตำรวจไปตามจับแหมหมอนี่แสบจริงๆรู้ฟังระวังไว้นะใครที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่วัดเวิร์ดนี่นะฮะไอ้หมอนี่จะอ้างตัวครับพี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่แขวงการทางแล้วแต่เขาจะไปอ้างนะจะมาลาดยางมาตอยให้เทยางมาตอยให้ถนนพื้นที่ข้างวัดพื้นที่หน้าบ้านพื้นที่ชุมชนนะขอเก็บค่ายางมาตอยก่อนมีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่อุดรธานีนะฮะอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองใหญ
1: ่
0: ถนนเลี่ยงเมืองนะโดนไป 3,300
1: โอ้โห
0: หมอนี่เข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แขวงนะครับผมจะมา

0: น่าได้รับมอบหมายให้มาราดยางมาตอยให้ข้างถนนข้างบ้านนี้นะครับขอเบิกนะครับยางมาตอยก่อนนะจะเอาเงินไปซื้อยางมาตอยนะครับก็จ่ายไป 3,300
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าหายจ้อยเลยนะครับนอกจากนี้ยังไปก่อเหตุหลอกพระที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในตำบลจันนะที่อุดรนี่แหละว่าจะเอาปูนมาเทให้ขอเก็บเงินล่วงหน้าก่อน 1,000 นะครับหลวงพ่อก็ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมก็ให้ไปนะให้ไปนะครับอ่ะสุดท้ายตำรวจตามจับได้นะครับนายสุรศักดิ์เกษางามนะครับคนนี้เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเคยเป็นช่างทำถนนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็เลยมีทางหนีทีไล
1: ่
0: รู้วิธีการพูดวิธีการเบิกเงินนะฮะใช้วิธีการไปหลอกโดยเสนอหินในราคาถูกนะครับเก็บเงินบอกว่าจะเอาหินเอาปูนเอาอะไรมาได
1: ้ครับ
0: ก็เลยมีคนหลงเชื่
1: อ
0: นะครับ
1: เนี่ยภัยที่มาลบแคปไว้พี่หน่อยพี่อยากรู้อยากขอผ้าใช้ผ้าสติงเกอร์เขาหน่อย
0: ได้เลยได้เลยนี่ฮะ
1: เอาทั้งข่าวทั้งคิวผ้าเลยนะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งชาวบ้านทั้งพระนะครับไปแจ้งความนะไว้เพียบเลยนะพวกนี้ไปเสนอหลอกขายยางมาตอยขายปูนนะครับ
1: สุดท้ายหนีใช่ไหม
0: ใช่
1: นะซ่อมแซมไงช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพ
0: ตรวจประวัติแล้วปี67เคยโดนจับไปแล้วข้อหาช่อโกงก
1: ็
0: ออกมาก็ยังวนเวียนหลอกคนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะบอยยังไม่กลับนะคุณผู้ฟังไม่มีเครื่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเอาวันนี้ BBC เขารายงานนะครับบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าสหรัฐดำเนินการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในเฟร์ฟอร์สในมณฑลกอสเตอร์เชอร์นะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพราะมีภัยคุกคามบางอย่างต่อฐานทัพเฟร์ฟอร์สซึ่งความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันเมื่อวันที่4ตุลาคมว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B1ซึ่งคาดว่ามีราว12ลำออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์สเนี่ยกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐแล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขณะเดินทางไปคือคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่รัฐเนบราสกานะฮะบอกว่าสหรัฐทราบถึงภัยคุกคามที่นำไปสู่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งท่าแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นการยืนยันรายงานข่าวจากสื่อสหรัฐที่ระบุว่ามีภัยคุกคามใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในอังกฤษหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อ27กันยายนซึ่งตำรวจก็รับแจ้งเกี่ยวกับยานพาหนะต้องสงสัย3คันในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
0: คร
1: ับ จะไปทำอะไรเท่านั้นแสดงว่ามีรถต้องสงสัยไปเนาะนี่ต้องโฟกัสคำพูดนิดนึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าใช่ผมคิดว่าเราพูดแบบนั้นได้นะเครื่องบินไม่ได้บินออกไปเพราะเหตุบังเอิญหรอกมันมีภัยคุกคามบางอย่างเกิดขึ้นและแทนที่จะไปล่อศัตรูเราเลือกที่จัดการจับกลุ่มและเอาชนะศัตรูดีกว่าแต่ทำไมเราต้องปล่อยให้เครื่องบินอยู่ในที่นั่นด้วยล่ะเราเลยย้ายออกมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไกลหรอกคุณโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสริมว่าสหรัฐรู้ตัวคนที่ก่อเหตุคุกคามแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1พาไปที่ชายแดนก่อนแล้วกันไทยกัมพูชานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เห็นเหตุการณ์ยังสงบเนี่ยนะฮะแต่ของฝ่ายเราเนี่ยก็ส่ง EOD ส่งตชด.นะครับไปคอยตรวจสอบนะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้พี่ๆทหารเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดนะครับก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังเจอนะฮะเจออาวุธสงครามเจอระเบิดนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็ทางตชด.12นะครับนะสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจานนะครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะฮะจุดจต .40 นะครับไปเจอวัตถุอันตรายหลายรายการนะ

0: ครับ
1: ทั้งจรวดต่อสู้รถถัง RPG 2 นัดจรวดสังหารบุคคลชนิดกระโดดระเบิด1ลูก
0: ครับ
1: ดินส่งกระสุน3แท่งกระสุนปืนครบขนาด81มม1นัดนะครับเออพวกนี้อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เกิดมันตุ้มต้ามขึ้นมา EOD ก็ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนคิดดูพี่ยังไม่หมดเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ขนาดเราสงบกันมาพักหนึ่งแล้วนะ
0: เขาบอกว่ามันโดนคลื่นซัดขึ้นมาดงหมายถึงว่าฝนตกมันชะให้ฝนที่บ้านเราหนักๆช่วงนั้นน่ะที่กัมพูชาเนี่ยมันไปซัดทุ่นระเบิดออกมาแล้วมันก็ซัดกลับไปฝั่งกัมพูชาเองด้วยนะทางกัมพูชาเขาออกมาเตือนเหมือนกันว่าถ้าเจอให้แจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบจะไปแกะอย่าไปดูอย่าไปทำกันเอง
1: เออขอให้กลับไปเยอะๆ
0: มันไปเจอทุ่นระเบิด
1: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่บอยบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกระสุนคล้ายอาวุธสงครามนะฮะอย่าเข้าใกล้อย่าไปเก็บอย่าไปแตะโดยเด็ดขาดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอ่ะวันนี้เหลือเวลาอีกสักนาที2นาทีนะพี่นะก็ทักทายพี่จินดาพี่อัมพรนะครับพี่ใหญ่เกดแก้วนะครับโอ้นี่พี่นี่เขาเป็นคนลาวเขาบอกว่าสบายดีมาทำงานที่ไทย
0: โ
1: อ้พี่พิมพาพรบอกชอบเราสองคนอ่านข่าวขอบคุณนะครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: นะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์มาแล้วนะพี่ทองคำผมรับทุกสายครับยกเว้นตอนหลับ นะเออนะอ่ะติดตามสถานการณ์กันนะครับพรุ่งนี้มาฟังข่าวกันใหม่เนาะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะพี่บอยนะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เวลา 20:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,000

437คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionเน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้แบบสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็คิดว่าชาวคณะหลายท่านก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับมันต้องนอนฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าพลิ้วไหวแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีร่วมมีความสุขทางอารมณ์นะครับนะแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับนอนพักผ่อนนะใครที่ทำงานอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่นะฮะขับรถเดินทางนะฮะก็ฟังเพลงสบายๆไปนะส่วนใครที่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาเล่นกับเฮียได้เลยนะช่วงนี้ก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันแบบเขาเรียกว่าตามความสบายใจได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดพลิ้วๆไปเลยนะครับ3เพลงนะครับลูกพี่มีโกดัมนะครับว่าสัน17ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองนะครับมีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงหมดดวงหรือไทยจากน้องลีโอนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ขออนุญาตแทนน้องบอสสุดหล่อนะครับ1วันนะครับนะก็ตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ้าวรวมถึงพี่ๆนะครับตอนนี้กำลังจะ

ลังลุยงานอยู่นะฮะก็ลุยงานเต็มที่เลยนะส่วนใครที่สะดวกก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามานั่งเล่นกันได้นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ้าวตอนนี้มีน้องนับดาวมีพี่เดือนเพ็ญนะครับมีพี่อรพินพี่ธนัญชัยนะมีคุณบูนพี่บุญเกิดนะครับพี่สัญญาพี่จิรเมธนะครับมีเจเดซี่พี่นีปราณีนะครับพี่แตงกวาพี่สวัสดิ์สง่าเมืองนะมีพี่ธนพัฒน์นะมีพี่แรมโบ้พี่วิไลพี่จินตนาพี่ปุญจวัฒน์มีพี่สายชนก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีพี่รมิดานะฮะนะมีเสียเปี๊ยกนะครับพี่ละไอนะฮะพี่หนูริงนะครับนะคุณแพทนะพี่จิรเมธนะครับนะนะครับพี่นิสาด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลำด้วยกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวมากราบสวัสดีทุกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ย้ำมาแทนน้องบอสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีก1เพลงนะฮะตอนนี้ก็มารับสายกันตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื้อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่สาวเนยมะปรางนะครับ
2: สวัสดีจ้าหนุ่มหล่อเสียงหวาน
1: โอ้ได้ยินเสียงผมไหมครับพี
2: ่แล้วก็สาวสวยหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับอุ้ยตอนนี้ทำไมบรรยากาศดีจังเลยครับ
2: จ้าขอฟังเพลงวิ่งว่าวหน่อยเนาะ
1: โอ้ตอนนี้เปิดวิทยุอยู่ใช่ไหมครับ
2: ฟังจนถึงนู่นจนถึงน้องเพชรไปแหละ
1: อ๋อไม่คือถ้าเปิดวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนแล้วมันจะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับพี่
2: จ้าฟ
1: ัง
2: จนถึงน้องเพชรเพราะว่าพวกนี้จะไปเจาะเลือดเบาหวานก็ขึ้นหลับขึ้นตื่นไง
1: โอ้คือช่วงนี้กำลังพวังอยู่กำลังสลืมสลืออยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ได้นอนเลยต้องให้พักผ่อนไปยังฟังดีเจอยู่จ้า
1: โอ้ยก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมครับ
2: เขาจะไม่ฟังเนาะเสียงหวานๆสาวนึกว่าฟังทุกดีเจเลย
1: โอ้น่ารักจังเลยเป็นคนน่ารักแบบนี้อยากฟังเพลงขอเพลง
2: วิ่งว่าวจ้า
1: เอามอบให้ใครไหม
2: ให้แฟนเพลง FC ทุกคนเลย
1: ครับวันนี้ก็
2: ส่งแรงใจไปหาน้ำท่วมภาคใต้ด้วยเนาะใจสู้
1: ๆส่งกำลังใจด้วยนะ
2: จ้าเมื่อฟังก็ตกเนี่ยยังหาว่าเพชรเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับครับก็เดี๋ยวคงหยุดเนาะพี่เน
2: าะป้าให้ดีเจมุมรอเสียงหวานแล้วก็สาวสวยหลังไม้ด้วยเนาะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: ป้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: Boss Team

0: ขอปรบมือขอให้รวยขอให้รวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหนี่ FC เข้ามากรีนน้องบอสเยอะเลยนะครับนี่คือจดหมายจากแนวหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าร้องดีมากนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมในงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่นะครับตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะอ้าวในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาแม่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเคยสงสัยไหมฮะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะครับแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะฮะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะฮะก็เป็นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้นะครับแล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะของสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงค์นะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะฮะแล้วก็ต้องและไม่ต้องนะครับใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับ 8.990% ต่อปีนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะฮะก็อย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตนะเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสนใจนะฮะก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สองเพลงนะครับแหมสายหวานต้องมานะครับคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลนะฮะแล้วก็มีเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับสีไพรสารีวงศ์นะครับนะพี่ขวัญบอกว่าโอ้ยตอนนี้กำลังเดินอยู่นะครับโอ้ยขยันนะครับออกกำลังกายตอนค่ำๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ส่งพลังให้พี่ขวัญ นะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาจองสายกันวันนี้กดเข้ามาขอเพลงเยอะนะครับแต่แบบออกหน้าไมค์นี่น้อยมากนะตอนนี้ขออนุญาตนะครับรับสายที่จะมาออกหน้าไมค์ในช่วงของพาเรทนะตอนนี้กดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทเลยจ้าชั่วโมงนี้และงานจากมาริโฮน่านะครับเขเรือจาก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกข์น้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจะเก็บค่าธรรมเนียม

0: นักท่องเที่ยว450 บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28 กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450 บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180 วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1 ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้เคียสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450 บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1 ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370 แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมพี่หนุ่มน้องแต้นะครับ
5: ใช่ครับ
4: อ้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแถวสุ

0: พานเล่าให้ฟังหน่อย
1: ฝนตกตอนบ่ายแต่พอมืดหน่อยก็หายไปแล้วครับ
0: ครับเราช่วงที่สุพรรณนี่ฝนตกหนักไหมครับพี
1: ่ตกไม่ค่อยเยอะหนักเป็นบางที่ครับ
0: ครับผมแต่ที่เราอยู่ก็ยังปกติดีอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวดีจังเลยนะครับนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพักผ่อนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับพี
1: ่พักผ่อนอยู่ครับ
0: พักผ่อนอยู่นะอากาศเย็นสบายเนาะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: แม่ชิลมากเลยวันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลง
1: พื้นที่ปลอดภัยครับ
0: เอาพี่อย่าเปลี่ยนกาอากาศสิครับเปลี่ยนไม่ได้พี่ขอดอกชบาสีแดงลูกตาลมาจะมาพื้นที่ปลอดภัยโอ้ย อ้าวนะขออนุญาตนะเป็นเพลงนี้นะ
1: อ๋อครับครับ
0: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนเราหน่อยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาฮ่า
1: และไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
1: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้น้องหนูดีแล้วก็แกงเฝ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์ด้วยแล้วก็วันวิสาแล้วก็เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกเพียงทุกสายที่ฟังคืนนี้พิเศษดีเจแล้วก็ร่างใหม่เลยครับ
0: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้แห่งพลังแล้วก็กำลังใจนะครับมีดอกไม้ให้คุณนะครับนางหงานะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลกุหลาบในใจน้องนะครับน้องหญิงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะฮะไก่พันธิพานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของกรมอุตุด้วยนะครับและลูกพี่ก็มาออกประกาศตอน18นาฬิกานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่

0: 21องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะ ขออภัยครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกหนักประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะเลยนะครับงานจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับนะขออนุญาตน้องขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งหัวใจพระเอกนะครับสังกัดไทดอลมิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับคุณสายันนิกกี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่บวรพัฒนะครับเพลงใหม่นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

จวดมากเต้ยโซให้โลกฟ้อนนะครับน้องเวียงกับน้องเน็กนะครับล่าสุดตอนนี้เข้าใหม่นะครับอยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บ่าววีนะครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

0: ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานมาต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็วันนี้จบลอยสักเพลงนึงนะวันนี้ผมเลือกงานจากพี่ศิรศักดิ์นะกับเพลงรักเธอนิรันดร์นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: รชน
1: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะหรือว่าฟังอยู่ทางออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะอันนี้เห็นทั้งหน้าได้ยินเสียงด้วยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์แชทการพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยที่ Facebook Live Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางอสมทของเรานะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยนะคะทั้งรายการวิทยุเนี่ยก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะรายการอื่นๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยนะคะที่แอป MCOT Connect นะคะ MCOT Connect สะกดแบบนี้ค่ะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนี่แหละนะคะก็แอปนี้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยในมือถือของผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้มีเอาไว้รับรองว่าเราจะไม่ขาดการติดต่อกันอย่างแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเช่นเคยเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเราวันนี้เป็น3งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเดี๋ยวเพราะทุกเพลงแต่วันนี้เนี่ยก็มาแบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของอะไรดีล่ะเป็นความแบบมันก็เป็นเพลงช้าที่มีความเศร้าปนอยู่มีความน้อยใจมีความอะไรไม่รู้หลายอย่างนะคะเอาจริงๆมันหลายเรื่องเหลือเกินนะก็เป็นเรื่องราวของเพลงกันละกันหูฟังนะคะเริ่มต้นมากับอาทิตย์ละวันนะคะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอแค่เจอแค่อาทิตย์ละวันก็พอนี่อะไรแบบน้อยเนื้อต่ำใจไหมเป็นการแบบว่าตัดพ้อนิดนึงแล้วก็มาที่เขตปลอดคนลวงนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะนี่บอกว่านะคะเราจะขีดพื้นที่นะคะให้กับบ้านของเราให้กับจริงๆบ้านก็เหมือนตัวเรานี่แหละนะคะว่าเราจะไม่รับหรอกใครที่มาโกหกปิ้นป้อนกะล่อนไม่รับคนหลอกลวงนะคะแล้วก็ที่เจอไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่โหดหน่อยคุณผู้ฟังงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะใครมีปืนเถื่อนอันนี้ในชีวิตจริงไม่ต้องนะคะให้เป็นเรื่องของเพลงก็พอนะคะก็เป็น3งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำนะคะไม่เป็นไรบอกได้นะเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเอาช้าๆหน่อยดีเจแบบนี้02อ่ะเขียนค่ะ02นะคะ248 1366นี่หนูเขียนไปด้วยแล้วแบบกับจังหวะไง0อ่ะทวนอีกครั้งนะคะ0 2 2 4 8 1 3 6 6นะคะนี่นะคะเพราะว่าพอดีมี SMS เข้ามาพอดีคุณผู้ฟังอย่างนี้พี่อัมพลต่ายคงนะคะส่ง SMS เข้ามาบอกว่าถึงคุณน้องลูกตาลคนสวยโอ้โหมาแบบเต็มยศอ่ะ

อยากถามนิดนึงแบบว่าโทรติดแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีคนรับอ๋ออาจจะสายไม่ว่างหรือเปล่านะคะเคยโทรหลายครั้งช่วยตอบหน่อยได้เขาบอกว่าใช่เบอร์นี้ไหม022481366ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอยากบอกว่ารักหรอของพ่อชายอ๋อโทรมาแล้วตอนเฮียหมีรอบหนึ่งตอน3 ทุ่มสายไม่ว่างเป็นไปได้ค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าเรามีสายเดียวหมายถึงว่าที่รับสายอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะโทรเข้ามาแล้วสายชนกันสายไม่ว่างอะไรอย่างงี้คุณฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาฝากไว้นะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เยอะๆเลยวันนี้ฉันเคยจริงทุกวันแล้วคุณฟังนะคะเอาใจอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะรอสายอยู่นะจ๊ะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะเรียนเชิญเลยจ้ะนะโทรเข้ามาวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเช่นเคยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะคะสามงานเพลงสักครู่มันหม่นนะมันหม่นมันสีเทาๆหน่อยมีความบลูมีความเกรย์เกรย์หมายถึงสีเทานะบลูหมายบลูนี่ไม่ใช่สีฟ้าเดี๋ยวเป็นอาการแบบว่ามันหม่นๆเป็นฟิลแบบหม่นๆนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ สักหนึ่งงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลังคาแดงค่ะแต่ขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันพี่ก๊อตจักรพันธ์

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วแล้วก็เห็นแวบๆนะคะว่ามาทาง Facebook ด้วยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหพี่เอกทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย
2: ผมรู้ใจคุณจอยครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีสัญญาณแทรกนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัย
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเห็นแวบๆทาง Facebook Live ด้วยใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: น่ารักมากเลยพี่อเนกคือมาทั้ง2

0: 2ช่องทางเลยนะคะ
1: ครับมาจากช่องทางครับ
0: นี่แล้วอยู่ยาวไหมเนี่ยถึงเที่ยงคืนไหมจ๊ะ
1: ก็อยู่ลูกก็อยู่ลูกการน้องเมย์
0: จ้ะ
1: เผยก็ไป
0: พี่เพชรหรอ
1: พี่เพชรอีก
0: โอ้โหวัยรุ่นนอนดึกนะ
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะวันนี้บอกอยากฟังจูบไม่หวาน
1: ครับครับ
0: รัก
1: จูบไม่หวานครับ
0: โอ้โหอินเลิฟนะมีความรักนะคะพี่เนก
1: ครับ
0: เอ๊ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ว่าชื่อว่าใครแล้วสาวบอราวที่เจอร์และเกตครับ
0: ค่ะโอเคเขาฟังอยู่ไหมเน
1: าะฟังทางได้ครับผมทำให้อยู่แล้วครับ
0: โอเควิ
1: ผมทำให้ครับทำแข่งสาวบอราวเขาฟังให้เขาฟังอยู่ครับเขาดูอยู่
0: อิจฉาคนมีแฟนจังเลยค่ะ
1: จ
0: ้าโอเคพี่เนกวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้ะ
1: ครับครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดูสินี่เขาโทรมาขิงหรือเปล่าเนี่ยสายชีวิตใจค่ะกับเพลงนี้จูบไม่หวานสันติดวงสว่างค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะฮะหวานหวานเลยจูบไม่หวานไม่จริง กินน้ำตาลก่อนรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณนะคะสำหรับงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะก็ฝากมาหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเพลงพิเศษก็ฝากไว้นะคะหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้เห็นมีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สมชายบอกว่าน้ำลดแล้วนะคะที่บางบ่อนะคะฝนก็ตกลงมาอีกนะคะแต่คิดว่านะคะเท่าที่อ่านข่าวในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสภาพอากาศต่างๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะเริ่มลดละค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่น้ำก็จะนะคะไหลลงสู่ทะเลแล้วคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยังคงอยู่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้น้ำลดไวๆนะคะสักทั้งสภาพกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ในหลายๆพื้นที่พอฝนตกลงมานะคะมันก็มีเพื่อนๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทันคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของนั่งกระสอบทรายหรือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันในเรื่องของน้ำที่จะเข้าบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอตกมาเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะนะเรียกว่าไหวตัวทันก่อนเนี่ยก็กระสอบทรายเอ่ยหรือว่าก็แล้วแต่นะวิธีการกั้นเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยหลากหลายนะคะก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าฝนมันจะแบบว่าหายไปแล้วจริงๆแล้วก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวอุ้ยอันนี้นี่อยากมากนะเรื่องฤดูหนาวเนี่ยคือซื้อเสื้อมาเยอะเสื้อกันหนาวเสื้อขนเฟอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเต็มตู้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าใช้ได้กี่วันเดี๋ยวคอยดูปีนี้นะปีก่อนๆนี่มี2วัน3วันนี่ดีใจมากนะคะบางปีครึ่งวันอยากแต่งตัวใช่ไหมมันเลยแบบว่าบางคนนี่แบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราได้แต่งตัวไงเสื้อออะไรคืออยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบรองเท้าบูทอะไรก็เบอร์นั้นขอแค่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะแบบตอนออกนอกบ้านเนี่ยแขนยาวหน่อยสเวตเตอร์หน่อยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอย่างนี้แล้วได้รู้สึกสัมผัสถึงนะคะอากาศเย็นกันบ้างก็จะรู้สึกได้อยู่ครบนะ3ฤดูและอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะว่ากันไปสวัสดีพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ไร่โรบัสต้าบอกว่าวิทยุฟังอยู่ทุกดีเจเลยถึงตี5เลยอสมทโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุนเนตน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่เป็นไงล่ะชื่อ Facebook เขานะฮะพี่ไร่บอกพี่ไร่โรบัสต้าเนี่ยบอกติดตามฟังอยู่ที่คลื่นอสมทชุมพรแล้วก็พี่สนธยานะคะทักทายจากอุบลนะขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่แดนชัยนะคะพี่อู่ทองนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแล้วก็สวัสดีน้องบอดาพระสุขนะจ๊ะพี่นุเจริญนะคะทักทายนะคะส่งสติกเกอร์รัวๆพี่สมชาวพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญรโนดนะคะน้องหนูดีบอกว่าที่อำเภออรัญญประเทศสระแก้วน้ำแห้งหมดแล้วครับนะคะโอเคเลยนะฮะพี่อภิสิทธิ์บอกอยากฟังละครชีวิตของเนสกาแฟสีนครนะทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่วัชพลนะบอกสวัสดีครับวันนี้ว่างเลยได้เข้ามาทักทายนะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความทักทายกันก็มาได้นะจ๊ะอ่ะนะ SMS ของเรานะคะเผื่อใครอยากส่งข้อความนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่02-248-1366นะคะเพิ่มเติมนะคะพี่บอลนะคะบอลพาสนะคะพี่สำรวย9พิทักษ์แล้วก็พี่วิจิตรสวนนโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ค่ะจัดหลังมาให้อีก1งานเพลงนี่ฝากเข้ามาจากรังสิตนี่เองนะคะพี่ฉันธนาบอกว่าอยากฟังรองเท้าหน้าห้องสายานิรันดร นะคะจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรองเท้าหน้าห้องนะคะสายนิรันดร นะคะมากันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกจากน้องแบมพิชญานีนะคะล่าสุดก็ได้เจอกันนะคะกับกิจกรรมของเรามหานครแฟมิลี่นะเพลงนี้นอกจอนอกใจ
2: ตอนนี้น้องเองก็ลำบากฝากไว้ด้วยนะคะนอกจอ

0: เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อีกสักหนึ่งเพลงนะก่อนจะไปพักเบรกพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากบอกว่าพี่รักจริงนะคะน้อง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: อบอบแถมให้อีก2อบนะคะสำหรับฝนเดือน6นะคะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์เลยเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะจัดให้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ฝากเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกล็ดห้องเบอร์5ค่ะสายอันสัญญาณนะคะจากแม่พรนะคะจากแพร่จังหวัดแพร่นะคะ2งานเพลงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้ทั้งเก่าทั้งใหม่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจในชั่วโมงนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากสมุทรปราการนะน้องไบท์นะบอกว่าอยากฟังงานของพี่อ้อยกระท้อนกับสาวน้อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้านะรับสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: เริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:02 นกำลังจะเข้า3 นาทีละติ๊กตอกติ๊กตอกแบบอยู่ด้วยกันตลอดทุกวินาทีไงคุณฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลายพื้นที่บอกว่าฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอีกข้อความนึงบอกว่าแถวไหนนะเชิงซาวด้วยใช่มั้ยคะนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะนะคะถ้าตกมาพอแบบว่าให้เราได้แบบเอ้ยนอนหลับสบายเย็นๆก็มันก็โอเคแต่พอแบบโอ้ยตกหนักตกแรงเนี่ยเราก็แอบระแวงเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
5: พี่บังเลาะนะจ๊ะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ตอนนี้พี่บังเลาะคุยสายอย่างไรเอ่ย small talk หูฟังหรือว่าเปิดลำโพง
6: หูฟังอยู่ครับ
5: ล้อมีอาการแบบว่าช็อตช็อตหน่อยๆแต่พอฟังได้อยู่เนาะโอเค
6: พี่แกถอดออกหรือเปล่า
5: เอคุยปกติได้ไหมจ๊ะเอาสาย

0: ม่ออกได้ไหมจ๊ะโอเคโอเคดีกว่าเนาะนะคะน่าจะชัดเจนกว่านะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: โอ้โหสุดยอดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่พอลโทรจากไหนเจ้าวันนี
1: ้วันนี้โทรจากสมุทรไอสมุทรสาครครับ
0: สมุทรสาครนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอเคได้เลยได้เลยนะคะก็พี่บางล้อก็เป็นแฟนรายการประจำนี่ฟังทุกคืนไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ฟังทุกคืนเหมือนเดิมฟังยาวถึงกี่โมงเนี่ย
1: ยาวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวปีหนึ่งก็ผมก็ออกตลาดด้วยครับ
0: ได้อยู่เลยเที่ยงคืนถือว่ายังโอเคนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้บอกอยากฟังงานของแอลกอฮอล์เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครบซ้อนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไม่ดีนะครบซ้อนนะใช่ไหม
1: ไม่ดีได้ยังไงดีสิ
0: ฮะทำไมอ่ะ
1: ครบซ้อนอย่าครบกับคนอื่นดิ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดีหรอกไปคบแบบทีละหลายหลายคนไงคบก็คบทีละคนก็พอ
1: ไม่คบคนเดียวนี่คบซ้อนคนเดียวนี่ผมอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: คบคนเดียวที่ว่าคนรู้ใจกันที่ว่าดูแลกันได้อ่ะ
0: อ๋อแต่แล้วแต่จะแปลความหมายนะโอเคแต่ในเพลงเนี่ยเขาหมายถึงว่าแบบว่าเอ้ยแบบคบทีละคนแบบอย่าไปคบซ้อนอะไรอย่างงี้นะฮะ
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเรื่องเพลงเดี๋ยวว่ากันก็เป็นเพลงสนุกสนุกจากวงแอลกอฮอล์เนาะพี่บางล้อเนาะเพลงนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะจ๊ะที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ฝนแรงแล้วครับ
0: ฝนแรงแล้วนะโอเคได้เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครบซ้อนของแอลกอฮอล์แล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะอยากฟังด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่บางล้อพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: ทุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาราอาฮ่า
1: เละยะยะและไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่าน
0: ี่โอ้โหนะอาฮ่าเมื่อกี้นะได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บางล้อมากมากนะจ๊ะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนี่ค่ะพาเรทเพลงฮิต4พาร์ทจัดไปกับงานสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นกระบวนพาเรทด้วยเพลงนี้นะคุณแม่เกลบอกว่าเอ้ยอย่าไปครบซ้อนแต่ครบช้อนเนี่ยต้องมีซ่อมด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงามเพลงสนุกสนุกนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋าพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็จัดให้นะเป็นเพลงแบบว่าทันยุคทันสมัยโอ้โหดูใช้คำพูดสิรู้แล้วดีเจแบบอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเออนี่แหละเพลงวัยรุ่นไงนะจ๊ะนะคะที่จบไปกับงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะหน้าตาบ่ผ่านเนี่ยชื่อเพลงหน้าตาบ่ผ่านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มักเจ้าบักคักเอ้ยแปลว่าชอบเธอมากๆเลยอะอะไรเงี้ยนะคะงานจากบาสสิทธิชัยนะคะฟีเจอริ่งกับโจอี้วีรพลนะคะแล้วก็มีอานัทนะคะกับสันลักยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าไม้ครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนันท์นะคะทักทายนะคะพี่อาร์มแสนดีด้วยนะคะแม่เกลบอกว่าวันนี้อากาศเย็นน่านะคะบอกว่าลูกตาลรักษาสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณแม่แล้วก็รวมถึงแฟนรายการ

ท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากฝนซาฝนหมดไปเนี่ยก็จะอากาศจะเริ่มเย็นลงนะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะขอบคุณมากมากค่ะแชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็นี่ไงพี่อัมพลนะคะทักทายนะจ๊ะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่เอกรินพี่สมบัตินะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่กฎชโมนอันนี้นะมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งมาทักทายพี่เบลเบดด้วยนะคะแล้วก็พี่ซุ้มสอจิตดีบอกว่าเห็นแล้วครับตัวจริง หมายถึงว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นในไลฟ์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญยงนะคะพี่บุญยงบอกว่า อยู่ที่กันทรลักษ์ใช่ไหมคะฟัง FM 95ขอบคุณนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่อรุณไมตรีบอกว่าที่เชียงของอากาศเย็นสบายแล้วครับนี่ไงเกียมละค่ะเกียมได้ใส่เสื้อกันหนาวที่คุณได้เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณจนแมลงสาบมาแทะ เอ้ยเนี่ยปีนี้ต้องได้ใช้ต่ำๆ3วันอ่ะแฮะเลยนี่น่าต้องได้อ่ะต้องได้ใส่ละค่ะพี่สุนันท์บอกร่มเกล้าฝนตกหนักอีกแล้วเหรอคะอ้าวตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะรายงานสภาพอากาศกันไปด้วยนะคะแบบเรียลไทม์นะเพราะว่ามีพี่ๆนี่แหละนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เพลงเยอะมากแล้วก็คาดว่าวันนี้ต้องขอภายล่วงหน้าเลยออกตัวก่อนเลยเนี่ยสินะดีเจนะคะเปิดไม่หมดแน่ๆแต่ว่าเอ้าเพิ่มเลยแล้วกันตอนนี้พี่เกะหนูไม่แน่ใจเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนอย่างนี้ว่าจากพี่ไม่เกษตรอย่างนี้หรอนะหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะจากพิษณุโลกนะคะฝากงานเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรเข้ามาเขาชื่นเราช้ำ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะเป็นเพลงที่เข้ามาแนะนำคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นะคะแนะนำเพลงนี้คุณผู้ฟังสิให้จ้างหมอล่ำบอสำเนียงพอได้บอจ้ะสิให้จ้างหมอล่ำบออันนี้อ่านแบบว่าคำอ่านนะฮะแต่ว่าถ้ามีแบบมีอะไรหน่อยสิให้จ้างหมอล่ำบอนี่เป็นไงงานจากแพนพระสุธิดานะคะจากสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชดาพรและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะ

0: คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสิให้จังหมอลำบอไม่ได้เพลงเขาแบบนะอารมณ์มานี้เลยต้องบอกมันต้องเป็นแบบว่าอารมณ์ตัดพ้อเสียใจซึ้งเอาใหม่งานจากน้องแพนพสุทธิดานะคะสิให้จังหมอลำบอนี่อันนี้ได้เอออันนี้ได้อันนี้ได้เออคุณผู้ชมในไลฟ์ว่างงนะดีเจเป็นอะไรเออดูเหมือนแบบเออเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวมาเศร้าเดี๋ยวมาดราม่าเอายังไงก่อนตอนเนี้ยเออเอนเตอร์เทนนะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยกับสิให้จ้างหมอลำบอนะคะงานจากแพนพัสสุทธิดานะคะกับจ่อคิวฮิตของเรานะคะตอนนี้ก็นะปล่อยออกมาแล้วคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้เป็นแฟนเพลงนะคะของศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงนะคะจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะจ๊ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้นะฮะจัดให้กับฮิตที่4ค่ะงานจากพี่เสถียรทำมือกับคนใช่ที่ใกล้กันนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับใครที่กำลังหาคนที่ใช่บางทีคนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้นี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะภูไทยเรคคอร์ดเข้ามาในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยแหละนะคะอยู่ในฮิตที่17กับอกหักทรงทางจากสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: จิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ตั้งไว้ไม้ฮักนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริ่งกับบิวจิตชริยานะคะเพลงนี้ฟ้าเข้ามาทางหลังไม้จากพี่แสงตากนะจ๊ะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงเลย
1: พื้นเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากๆงานจากพี่ไก่พนิภากับอย่าเมื่อฝนโปรยปรายส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ4 ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงค่ะบุญผลาจากไม้พิลมพรนะคะตามมาด้วยให้บุญนำพาจากไม้ไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยบุญผลาบ่อฮอดขอมาเมื่อวานนี้จากไอแมนพิสิทธิพงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วคิดถึงกันบ้างไหมเนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดี LTM FM 95ทุกคนเลยชาวลูกทุ่งมหานครคนนอนดึกนะคะรวมถึงเด็กๆ 9/5 มหานครคอนแวนต์นะคะลูกศิษย์ของคุณครูมีแต่คนถามหนูประจำเลยเวลามีคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ไงว่าเราเล่นอะไรกันเขาก็ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเข้ามาดูไลฟ์แล้วทำไมคนหลายๆคนถึงเรียกหนูว่าคุณครูเมย์เนาะนะแล้วทำไมคนอื่นๆถึงเป็นลูกศิษย์ล่ะเราบอกว่าอ๋อเราเล่นเหมือนแบบฟิลพ่อแม่ลูกอะ หาอะไรเล่นเฉยๆน่ะเออก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เหมือนเล่นคุณครูนักเรียนกันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความกระชุ่มกระชวยเนาะสวัสดีพี่จิรวรรณด้วยนะคะสวัสดีพี่เกียงศักดิ์ค่ะทักทายไปยังพี่หนูเจริญนะคะพี่ดาวพระสุขบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีดีเจด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่กรบางแสนนะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยน้องไบหัวหน้าห้องบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับสวัสดีพี่เจมนะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะสวัสดีไปยังพี่ MM วิทยารัฐใช่ไหมบอกว่าวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วครับนี่กลางสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีพี่สมายนะคะพี่ธนวุฒิค่ะบอกแฮมแฮมแฮมดีเจเมนาคมเนี่ยกรีดใจเลยสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์นะจ๊ะพี่พิทวัฒน์นะคะหนุ่มชลบุรีมาแล้วจ้าพี่หานรักค่ะบอกสวัสดีค่ะพี่เบเบดมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณเมย์คนสวยคนเก่งนี่ชมขนาดนี้เอาอะไรเนี่ยขอเพลงใช่ไหมสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาใหม่พี่ชอบนะคะบอกว่าคิดถึงค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะไหนขอดูฝั่งแอปดำบ้านดำบ้างน้องแวนมาแล้วนะคะพี่คุณพยาวสวัสดีค่ะพ่อครูสิทธิ์มีครูแอดมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมกด้วยนะคะพี่บิ๊กฟู้ด881นะคะแล้วก็มีพี่วันชนะพี่บิ๊กหมู078พี่ดราบี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่TRNBSN นะคะสวัสดีพี่บอลเองนะพี่อุ้งออมนะคะแล้วก็มีพี่อะไรนะมิสเตอร์กิตติศักดิ์นะคะแล้วก็อันเดอร์สกอร์เทพพี่อาคมคงวิจิตรค่ะสวัสดีพี่นัทเทคเดิมตลอดเดิมๆตลอดสวัสดีพี่ก็อดฟาเตอร์ด้วยนะคะพี่ธนินน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีพี่ยุทธนาพี่ณรงค์นะมีพี่ดาวพสุบอกว่าขอเพลงหนุ่มเพชรด้วยไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจใช่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องดูสิว่าสายหน้าใหม่เขาขออะไรมาสวัสดีพี่นิดนะคะพี่มิตรคนเดิม

เอาอีสานใต้สวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่เจ็บผู้หญิงคิดบวกเนี่ยสวัสดีพี่เอพริวด้วยนะคะพี่นัท308ที่เข้ามาใหม่พี่คมกริดด้วยนะจ๊ะมีใครที่ไม่ได้อ่านชื่อไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะเพราะบางทีก็อาจจะแบบมองไม่เห็นขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ครับผ่านช่องทางการโทรศัพท์เข้ามานะคะก็คือกดเบอร์โทรไปเลยที่022481366ค่ะพี่สุรันมาใช่ไหมสุรามันหนูจะผวนคำทำไมเนี่ยถามว่าพี่บุ๊กฟูบอกน้องเมย์ไม่ง่วงหรอคะเหมือนทุกคนเลยค่ะเป็นมหานครคนนันดึกนั่นแหละสวัสดีพี่ไซเคิลไลฟ์ด้วยนะคะอ่ะมีพี่บุ๋มทิติรัตน์บอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยนะพี่ประภาตรีบอกว่าสวัสดีน้องเมย์พี่กุ้งนาเดิมค่ะนะคะพี่วรวรรณมาแล้วพี่สุดใจสวัสดีค่ะน้องเมย์รับชมอยู่จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่ณรงค์บอกมานะเอาเป็นว่าทักทายพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจน้องเมย์ทิ้งให้ถึงผลงานเพลงนะคะ3นาที40วินาทีในการรอสายโทรศัพท์เข้ามารัวๆได้เลย022481366เป็นสายหน้าใหม่นะคะย้ำอีกที่022481366บอกว่าน้องเมย์จ๋าพี่จำพี่ได้ไหมล่ะคุณแม่พี่ดีขึ้นมากเลยค่ะน้องเมย์ยินดีค่ะขอให้คุณแม่แบบสู้ๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนนะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยค่ะเป็นงานเพลงนี้ค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่เรามาแบบบุญผลาบุญนำพาบุญผลาปอฮอดอะไรและมาบุญเก่ากันบ้างจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเขาไปฟังมาบอกว่ามีนักจัดรายการที่เป็น AI แล้วตอบได้ดีด้วยนะแสดงว่าน้องเมย์นี่จะตกงานแล้วหรือเปล่า ไม่รู้สิแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าระหว่างเทคโนโลยีกับตัวเองหนูก็ใช้ AI เหมือนกันใช้ AI ในการเรียนใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองในบางอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะต้องพูดอะไรบางอย่างก็จะให้ AI อ่ะช่วยสแกนช่วยดูช่วยเช็คเหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็คือการขยับตัวของน้องเมย์นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้กลัวเลยไหมว่าอนาคตอ่ะลองถามเล่นๆนะระหว่าง AI เป็นผู้ประกาศข่าวกับนักข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวเราฟังใครมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ลองถามดูเฉยๆนะว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะอาจจะมีอารมณ์บางอย่างร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนกับโรบอทอะเป็นฟิลหุ่นยนต์อะมันก็มีความแตกต่างไม่รู้เหมือนกันอะลองบอกความคิดเห็นมาแล้วกันค่ะอะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเคต้นครับ
1: พี่ต้นจากเคหาราม
2: ใช่ครับ
1: ครับผมเป็นไงบ้างฮะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีน้ำท่วมไหมครับ
2: ไม่ท่วมครับแถวบ้านผม
1: จริงหรอ
2: ไม่ท่วมครับ
1: คุณพี่รอดได้ยังไงคะ
2: ถึงท่วมไปลงเร็วครับ
1: อ่าหรออุ้ยอิจฉาจังเลยน่ะลองไปดูเคหะของจันสิ
2: และสุดเป๊ะ
1: โอ้หนักนาคือแบบหลังคารถแบบปริ่มมานิดเดียวเองอะใช่ไหม
2: ใจลงใจและสุดเป๊ะใจของเราอยู่
1: เราแบบเห็นอกเห็นใจมากๆเลยยิ่งถ้าแบบปกติเราออกไปซื้อยาก็ยากแล้วนี่พอน้ำท่วมนี่ยาหายากกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ของพี่คุณพี่ยังรอดอยู่แล้วเวลาไปทำงานนะคะรอบๆนอกเราไม่ติดเกาะไม่อะไรใช่ไหม
2: อ๋อก็เสียแล้วครับก็เสียแล้ว
1: ก็เสียแล้วอยู่เฉยๆได้ชิลๆ
2: ได้ครับ
1: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เวลาอยู่ว่างๆทำอะไรบ้าง
2: ก็อ่านหนังสือครับ
1: อ่านหนังสือมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: ฮะ
1: มีฟังวิทยุไหม
2: ไม่ฟังครับ
1: ฟังขึ้นไหนฟังขึ้นไหน
2: 95นี่ครับ
1: ไม่มีอะไรอยากให้ชงอยากให้ชงเข้าคืนตัวเองซะหน่อยเนาะมาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะเอาลืม
2: ความของคุยแล้วย้อนครับ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ชื่อเพลงว่าสาว AM ครับ
1: สาว AM ร้องได้สักท่อนไหมเล่า
2: ไม่ได้คร
1: ับ เพลงแล้วปกติร้องเพลงไหมเป็นคนร้องเพลงไหม
2: ไม่ร้องครับ
1: ไม่ร้องเลยเหรอในห้องน้ำในห้องน้ำ
2: ไม่ร้องครับคาราโอเกะก็ไม่ร้องครับ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: โอ้เพลงชาติอ่ะ
2: เพลงชาติร้องครับ
1: ไหนเพลงชาติสักท่อนสิ
2: ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทย
1: แล้วอ่ะเพลงชาติเพลงชาติรู้แล้วว่าร้องได้เพลงลอยกระทงอ่ะ
2: ลอยกระทงไม่ได้ครับ
1: วันเพ็ญเดือน12ก็ไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้ครับ
1: จริงปะเนี่ยตายแล้วตายแล้วต้องไปหัดมาแล้วนะ
2: ต้องหัดครับต้องหัดใกล้แล้ว
1: ไปหัดมาเลยนะจะเกษียณแล้วต้องร้องได้แล้วเพลงเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าให้ลองดูไม่กล้าโทรแล้วครับเนี่ย
2: ไม่ได้คุยน้องเมย์มาปีนั้นเนี่ย
1: จริงเปล่า
2: จริงครับตั้งแต่มิถุนายนปีแล้ว
1: รอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
2: ตุ่มๆมองครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงสาว AM ให้นะคะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้ตัวเองมอบให้อักไมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะ
2: อ
1: ัน
2: นี้หลังไมใจดี
1: ช่วงนี้หลังไมใจดีเหรอ
2: ใช่ครับไมใจดี
1: เมสุกะ
2: ขอเมสุกะ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับค่ะสวัสดีครับ
2: ไป

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เออเมื่อคืนนี้นะรู้สึกว่าเวลานอนอ่ะบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเมื่อยเมื่อยปวดตัวเหมือนกันแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไอ้ที่นอนอ่ะมันชอบเลิกขึ้นมาแบบว่าไอ้ที่มันเป็นยางรัดอ่ะตรงมุมๆที่นอนอ่ะมันชอบแบบชอบเด้งออกมาหนูก็คอยดึงทุกเช้านะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าอแมนด้าเนี่ยเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะตัวผ้าเนี่ยเขาสามารถแบบรวบได้ยางรัดของเขามันค่อนข้างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางรัดรอบแบบว่าแน่นมากๆไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นนะคะที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวไม่รู้สึกว่าร้อนจนเกินไปไม่ระคายเครื่องผิวนะก็เปลี่ยนบรรยากาศห้องได้ไม่ซ้ำเลย2สไตล์ในเซตเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทน2สไตล์คือ1ลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราพร้อมกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบอย่างเงี้ยเออถ้าเราอยากได้โทนสงบเราต้องลายนี้เลยนะ Midnight Forest นะคะอีก1ลายค่ะเน้นความหวานของคู่รักนะคะอ่อนโยนด้วย Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนแบบนี้เหมาะมากๆกับคู่รักหวานแหววแบบนี้นะคะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะโปรแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่กับ Amanda ค่ะเซตผ้าปูที่นอนรุ่น ForestPoem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากวง My Eyes เพลงคลื่นค่ะ
3: We go.

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: เรียบร้อยนะคะหนุ่มเมืองเพชรจากชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็มีพี่เจตบอกว่าเพชรบุรีฝนตกครับผมแล้วก็มีสมุทรปราการบอกว่าฝนหยุดแล้วค่ะเมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันนะคะตอนที่ขับมาจากลำลูกกาเนาะก็ประมาณนึงเหมือนกันเอ้ยตกหนักอยู่ฝั่งลำลูกกาตกหนักอยู่ตอนขึ้นทางด่วนมาใช่เพราะว่าไม่กล้ามาทางปกติเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหายท่วมหรือยังเนาะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอนาคตจะเกิดขึ้นหวังว่าเราจะแคร์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตราบใดที่การแคร์ตัวเองไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเรามีสิทธิ์ในตัวเองอย่าง 100% ค่ะอะไรที่เขาบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เขาเรียกว่า October Theory นะคะมันเป็นทฤษฎีเดือนตุลาคมเขาบอกว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่มันแย่ในเดือนนี้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลานี่แหละใครที่มีแฟนแล้วแบบแบบว่าดูมันเหมือนจะไม่ดีมันจะอะไรอย่างนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเลิกลากันไปนะคะบางคนอยู่คนเดียวโสดอาจจะเอ้ยมีแฟนขึ้นมาหรือว่าบางคนกำลังจะเริ่มงานใหม่ก็อุ๊ยได้งานนะคะบางคนที่คิดจะลาออกจากงานก็ก็เป็นเลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนตุลาคมนี้เนาะจริงๆมันก็ใช่ปะเพราะว่ามันเดือน30กันยาเป็นช่วงเกษียณราชการใช่ไหมเดือนตุลามันก็น่าจะต้องใช่แหละมันก็น่าจะต้องเป็นช่วงนึงแบบนั้นเหมือนกันมาสาระดีๆกับน้องเมย์ทิชานะคะวันนี้จะพูดเรื่องของการคอมเมนต์คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าการแนะนำใครก็ตามบนโลกใบนี้เวลาที่เราไปเห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจนะคะการที่เราจะไปเตือนใครเขาบอกว่ามารยาทเนี่ยมันมีได้แต่หาซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนมารยาทก็สอนไม่ได้ทุกชนชั้นนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะคะคือการที่เราจะเตือนใครก็ตามนะคะให้คิดเสมอว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน5นาทีหรือ5วินาทีหรือเปล่า5วินาทีเช่นมีข้าวติดปากแล้วบอกว่าอุ๊ยข้าวติดแล้วแบบอุ๊ยสามารถปัดออกได้เลยเนี่ย5วินาทีเนี้ยเราสามารถเตือนเขาได้หรือถ้าแบบว่าเอ้ยต้มหูมันใหญ่ไปอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเขากำลังแต่งตัวอยู่แล้วมันมีต้มหูเรียงรายอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ไม่เข้ากับเธอเลยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้สิแล้วเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคมันได้มันเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันอยู่ในงานราตรีแล้วเขาใส่ต้มหูมาแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยต้มหูนี้ไม่เข้ากับเธอเลยนะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนั้นอะมันจะเปลี่ยนยังไงมันต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็มันต้องไปหยิบมาหาใหม่อ่ะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปตำหนิติเตียนเขาในเวลานั้นมันไม่สมควรดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะออกจากปากเรานะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน5วินาทีนั้นหรืออย่างเช่นเธอซิปไม่ได้รูดเนี่ย5วินาทีรีบรูดก่อนมันได้ไงมันเปลี่ยนได้เลยแต่อะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่นอุ้ยเธอมีรอยสักอ่ะไปเอาออกซิไปเอาออกไปมันดูไม่ดีเลยมันดูน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวมันจะไปรับราชการไม่ได้มันจะไปนู่นนี่ไม่นั่นไม่ได้ชีวิต

เขาตัดสินใจเองแล้วเขาเลือกเองแล้วไม่ว่าเขาคุณจะบอกเขายังไงคุณไม่ได้ไปจ่ายตังค่าแบบเลเซอร์เอาออกให้แล้วค่าเลเซอร์เอาออกนี่แพงกว่าด้วยนะเออเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยแปลว่าคุณพูดแบบไม่มีสติสัมปชัญญะในการเตือนคือเราเตือนได้แต่เราต้องให้เวลาเขาในการเตือนนั่นหมายความว่าการที่เราจะพูดต่อหน้าใครคอมเมนต์อะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดเสมอว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นเลยอะเออสมมติว่าคุณบอกว่าเลิกไปเหอะผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนได้เลยไหมล่ะโทรไปบอกเลิกทันทีได้เลยไหมล่ะเอาจริงจริงเอาชีวิตจริงไม่มีใครสามารถอยู่ดีๆก็อ๋อเหรอเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปเลิกกับแฟนอ่ะโอเคฉันโทรไปบอกเลิกเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เขาต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการกลั่นกรองก่อนว่าเออมันจะต้องยังไงนะผู้ชายคนนี้คิดยังไงอะไรยังไงถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครสักคนนะคะไม่แนะนำให้แบบพูดโพ่งตรงๆไปแบบนั้นภายใน5วิถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่าพูดพอพูดไปแล้วเนี่ยเรากับเขาจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเออเนาะหรือแบบช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเลื่อนได้เลยไหมอ่ะถ้าเขาเลื่อนได้เลยก็โอเคแต่ถ้าเขายังเลื่อนไม่ได้เช่นเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นเขากำลังอุ้มคุณแม่เข้าไปส่งโรงพยาบาลข้างในประตูอยู่แล้วเราก็ไปยืนกลางว่าเลื่อนเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเลื่อนเดี๋ยวนี้ฉันออกไปไม่ได้นะแม่เธอก็แม่เธอสิไม่ใช่แม่ฉันนี่อย่างเงี้ยหนูเห็นในคลิปวิดีโอแล้วหนูแบบโอ้อะไรยะเขาจะไปอ่ะระหว่างคุณกับแม่เขาก็ต้องเลือกแม่เขาไหมล่ะเออแล้วคุณจะไปขอให้เขาเปลี่ยนให้เขาเลื่อนก่อนเวลามันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะเออดังนั้นเวลาเราจะแนะนำใครเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับใครนะคะคิดเสมอคิดในใจก่อนว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนั้นเลยไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดนะคะก็ฮึบเอาไว้นะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอยู่ดีๆมาแบบเอ้ยเมย์ไปตัดผมปะเออผมยาวเกินแล้ว หนูตัดได้เลยเดี๋ยวนั้นไหมล่ะ มีกรรไกรปะล่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เธอเขียนคิ้วมีกันดินสอเขียนคิ้วไหมไปเขียนตอนนี้เลยเขียนให้มันหนากว่านี้หน่อยสิอย่างเงี้ย คิดดูก่อนว่าเขาทำได้เลยไหมนะคะหรือว่าทำแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจบอกแล้วว่ามารยาทมันสอนกันไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีดุลพินิจของตัวเองความหวังดีที่เขาไม่ต้องการมันก็หมายความว่าเราไปสอดเรื่องชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราไปหวังดีอะไรกับเขานะสุดท้ายแล้วเราดูที่ตัวเองดีกว่าตัวเองเนี่ยเราทำอะไรดีไม่ดียังไงลองส่องกระจกก่อนนะคะส่องตัวเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเนาะบางทีชีวิตของเรายังต้องดิ้นรนทำงานทำการอยู่เลยเราจะไปแนะนำคนที่เขาแบบนู่นนี่นั่นว่าให้เขาทำตามอย่างเราอ่ะเขาก็ต้องดูแล้วว่าเออเขาอยากเป็นเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเป็นเหมือนเราเราพูดไปก็เท่านั้นบอกความหวังดีมันดีนะคะมันดีจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องดูที่ตัวเองก่อนน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ว่าใครไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอบางอย่างในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพี่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบต้องเอออย่างช่วงน้ำท่วมอ่ะเยอะมากเลยคำแนะนำ108,900แต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆมันก็พูดยากเนาะพูดยากจริงๆอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยบางทีน้องเมย์ก็เผลอเลยพูดไปเหมือนกันว่าเออทำไมไม่ออกมาก่อนทำไมห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตอะไรเงี้ยน้องเมย์ก็พูดไปแต่เอาจริงๆแล้วน่ะเออพอย้อนกลับมาคิดดูดีๆ เขาก็ย้ายออกมาไม่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะเนาะยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจ่อถึงหน้าบ้านแล้วเขาไม่ยอมย้ายออกมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันคือหน้าที่ของเราตรงนั้นที่จะต้องเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะหรือถ้าเราเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสั่งสอนลูกอันนี้โอเคเออแต่ถ้าเราเป็นคนนอกเราไม่รู้จักกันเราไม่ได้แบบไปสนิทสนมอะไรกับเขาก็คิดเสมอว่า5วินาทีเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับละหมาดอารมณ์เบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชาค่ะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีจ้า
5: จ้า
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: พี่ชาครับ
4: พี่ชาครับพี่ชาจากจังหวัดอะไรครับ
5: ตอนนี้อยู่ประจวบจังหวัด
4: นะ
5: มาทำงานที่ประจวบเนี่ย
4: โอ้อยู่ประจวบนะพี่ชาฝนตกไหมพี่ชา
5: ตอนนี้ตกไหมอ่ะ
4: ตกไหมล่ะ
5: ไม่ตกเลย
4: ไม่ตกหร
5: ออืออ
4: ากาศร้อนไหมเล่า
5: โอ้ยว่าออกไปหาเห็นคุณแถวข้าวกล้วยเนี่ย
4: แล้วตอนนี้เตรียมนอนหรือยัง
5: ฮะ
4: จะนอนหรือยัง
5: เอาแบตไปต้องหาเห็ดอยู่เนี่ย
4: หาเห็ดอยู่รอได้เยอะไหมอ่ะ
5: ฮะ
4: ได้บ้างยังหรือยังเพิ่งออก
5: เพิ่งออกไป
4: อ๋อเพิ่งออกไปนะเก็บมาเผื่อบ้างสิเก็บมาเผื่อหนูบ้าง
5: ฮัลโหล
4: จ๋า
5: ว่า
4: เก็บมาเผื่อบ้างเห็ดน่ะ
5: อุ้ยตอนนี้ไปอยู่โจบอยู่จะได้กลับไปเพชรไป
4: รอก็ได้ก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: อ๋อยากแค่ว่าฟีคนไม่ใช่แฟนนะ
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เปล่า
5: ฮะ
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่เปล่าน
5: ั่นแหละนั่นแหละ
4: นั่นแหละบทงานเพลงจากตั๊กแตนนะ
5: ใช่ใช่
4: หมอเป็นใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
5: ขอให้คนชื่อรัจุรีขจร
4: จ้าแล้วรัจุรีนี่เขาเป็นใครอ่ะ
5: ฮะ
4: รัจุรีนี่เขาเป็นใครอ่ะแฟนเลย
5: แค่เขียงแหละ
4: ไอ้จ้าเฮ้ยฟังละจักรจี
5: ว่า
4: ผมไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไง
5: ไม่รู้คือว่า
4: เฮ้ยอย่าเขินนี
5: ่ใครว่ารออยู่ข้างนะ
4: ไม่หนูนี่แหละอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหัวเราะอยู่เนี่ยมันเขินมันเขินมันจะกระจี
5: เขินได้ไงอ่ะ
4: ก็มันจะกระจีอ่ะแบบอุ้ยผู้ชายขอเพลงให้ผู้หญิงด้วย
5: บ้าเลยต้องร้องขอไปกันละ
4: เออดีแล้วน่ารักดี
5: อือผมอยู่ประจวบ
4: เออรู้แล้วอยู่ประจวบนะ
5: เออ
4: น้องเมย์อยู่กรุงเทพตอนเนี้ย
5: ฮะ
4: น้องเมย์อยู่กรุงเทพ
5: แล้วคนที่ว่าเขาว่าที่ว่าเขาชอบราริฐาน
4: อ
5: ะ
4: ใครอะ
5: เขาจะเล่าเมื่อไหร่มึงอะ
4: ไม่รู้แหละใครอะชอบอธิษฐาน
5: จ
4: ้ะใครชอบอธิษฐานอะไร
5: ที่ว่าเป็นดีเจที่ว่าเขาเล่าอธิษฐานอยู่อะ
4: อ๋อที่เขาเล่านิทานพี่พิมดาเหรออ
5: ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่เขาไม่ได้จัดช่วงนี้นี
5: ่แล้วเขาจัดเมื่อไหร่อะ
4: เออนั่นดิจัดเมื่อไหร่นะลืมพี่พิมดาจัดตอนไหนนะเมย์ฮะ
5: 16เอาให้รู้เรื่องจะได้
4: 10โมงอ๋อพี่พิมดาจัด10โมง
5: 10โมง10โมงเช้าแล้ว
4: เออ10โมงเช้าแล้วตื่นไหวไหมเล่า
5: อุ้ย
4: เขาจัดพฤหัสกับศุกร์10โมง
5: 10โมงเช้า
4: เออถึงบ่าย
5: 10โมงเช้าถึงบ่าย
4: เออ
5: อุ้ยพอดีคนเข้าไล่อยู่พอดีเดือนน่ะ
4: บางทีก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบ้างบางวัน
5: สองทุ่ม
4: ลุ้นเอาลุ้นเอา
5: เอาสองทุ่มเนี่ย
4: แล้วตะวันแล้วตะวันลุ้นเอา
5: เหรอ
4: เออแล้วไม่ติดน้องเมย์บ้างเหรอ
5: จะรู้ไหมล่ะมีแต่นี่ฟังอยู่ไอ้แต่นี่ตะโนดอ่ะ
4: เดี๋ยวที่โทรมาเนี่ยรู้เปล่าว่าคุยกับใครอยู
5: ่ตะโนด
4: เดี๋ยวคุยเนี่ยที่คุยอยู่ตอนเนี้ยคุยกับใครอยู
5: ่จะรู้ล่ะ
4: ดีเจคนเนี้ยที่คุยอยู่เนี่ยชื่ออะไร
5: จะรู้ไหมล่ะ
4: เอาแล้วโทรมาขอเพลงเขาแล้วไม่รู้ชื่อเขาเหรอ
5: เราเล่น
4: ชื่ออะไรชื่ออะไร
5: ฮะ
4: ชื่อหนูอ่ะหนูชื่ออะไร
5: ดีเจอะไรก็รู้ไป
4: เอ้ยเอาดีๆเนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยดีเจชื่ออะไร
5: จะรู้มั้ยล่ะ
4: เอ้ยเราโทรมาขอเขาชื่อเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรชื่อเมย์อะไรเร็ว
5: ๆ
4: หนูอ่ะหนูเนี่ยชื่อเมย์อะไรเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาขอเพลงแล้วจำชื่อดีเจไม่ได้ไม่เปิดนะ
5: อ้าวจะรู้เรื่องไม่ต้องโทรกลับดิ
4: เอ้าก็หนูชื่อเมธิชาเนี่ยเมื่อไหร่จะจำได้
5: ใช่แค่นั้นแหละ
4: อ่ะตกลงหนูชื่ออะไร
5: นะ
4: หนูชื่ออะไร
5: นี่พี่ขา
4: เฮ้ยถูกเปล่าเหนื่อยวะ
5: ยอก
4: เออยอกขอบคุณสรุปเอาเพลงชื่อเพลงอะไรสรุปชื่อเพลงเอาเพลงอะไร
5: แล้วแต่
4: เปลี่ยนได้ไงเราเอาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
5: ได้
4: ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เรามอบให้เพลงนี้ชื่ออะไรนะ
5: รัตุลีท่านจอน
4: เออไม่เปลี่ยนคนนะ
5: ฮะ
4: ไม่เปลี่ยนคนนะ
5: อืม
4: รักเดียวใจเดียวเปล่า
5: โอ้ยสุดยอดเลยอะ
4: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วดีเจที่คุยอยู่ตอนนี้ชื่ออะไร
5: อืม
4: หนูชื่ออะไร
5: จำไม่ได้อะ
4: เอาอีกแล้วจำชื่อไม่เคยได้เลยยอกตลอดอะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้ใส่หน้าไมค์แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้ใส่หน้าไมค์แล้วนะจำชื่อดีเจไม่ได้น่ะ
5: ไม่รู้ดิ
4: เฮ้ยขนาดดีเจที่เล่านิทานยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยอยากฟังนิทานเขาน่ะ
5: ก็ไม่รู้ดิ
4: เหนื่อยวะโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
5: ครับผม
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มชาบู
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห้า
5: และไอ้อัยราอาห้าห้า
4: เอาใหม่และไอ้และไอ
5: ้และไอ
4: ้ไอยารา
5: ไอยารา
4: อาห้า
5: อาห้าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติชุ่มคอ
4: โอ้ยทานง่ายชุ่มคอ
5: ง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห้า
5: ไอ้เหรออ่ะฮะ
4: เออตกลงตัวเองชื่ออะไร
5: ชาติครับ
4: ชาติครับเห็ดที่จะไปเก็บเห็ดชื่ออะไร
5: ฮะ
4: เห็ดที่จะไปเก็บเนี่ยเห็ดชื่ออะไร
5: ฮะ
4: ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วขอบคุณที่โทรมานะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
5: ครับ
4: โอ้ยมาสี่ผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะวันนี้มาเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเราเป็นตัวสำรองนะเราก็ไม่ใช่คนของเขานะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: จอคิวฮิตวันนี้นะคะเป็นผลงานจากชอเล่ชะคัดพลสังกัดอิสระนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนี่ชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนี่ชื่อเพลงนะยาวเป็นประโยคเลยเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะก็แน่นอนนะคะก็แต่งเองร้องเองด้วยนะคะอยากฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันฟังหน่อยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะๆที่4689400นะคะ

0: ดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83.50 บาทค่ะครองแง่84 บาทนะจ๊ะจังหวัดตรัง84 บาทภูเก็ต84.50 บาทสุราษฎร์ธานี84.50 บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่84.10 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ89.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย78 บาทน้ำยาง83.50 บาทนั่นเองค่ะมีคนถามว่าขอเพลงได้ไหมน้องเมย์อุ้ยหมดเวลาแล้วนะสิหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป หมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับขับรถดีๆฟันดีราตรีสวัสดีด้วยนะครับนะเช่นกันครับนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้มีไปอบรมแล้วก็เตรียมจะสอบผู้ประกาศแล้วอุ้ยตื่นเต้นนะ ให้คุณผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะมีคนถามว่าน้องเมย์เปรียบเสมือนตัวเองเป็นอะไรเปรียบตัวเองเป็นหนอนก่อน ยังเป็นหนอนอยู่ยังไม่เป็นผีเสื้อนี่ไงคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นตั้งแต่หนูยังเป็นหนอนแล้วค่อยๆกลายเป็นดักแด้ก็ยังไม่เป็นผีเสื้ออยู่ดีรอไปก่อน ช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธ.ส.บิยอนด์เฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ค่ะพลานล่อเนื้อและเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกับมนต์ไสยโยกด้วยในค่ำคืนนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองศรีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของบังโตซิลิฟูสนะฮะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะเป็นเพลงที่แบบอมตะมากๆนะครับผมอะตอนนี้ครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่อะไรนะลีมาหรือเปล่านะครับโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับทักทายกันเนาะพี่สุภาพนะครับพี่รัตวรรณพี่ช้างนะช้างลอยดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่คิวเองนะครับพี่สันทัศนะครับพี่ติ๊กใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่ติ๊กพระประแดงนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่อารมณ์ดีนะฮะสวัสดีครับผมขอเป็นคิดถึงของน้าหมูพงเทพด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายนะครับผมน้องไบสวัสดีครับแล้วก็พี่รัมมิดาครับพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะทักทายครับผมสบายดีนะครับเอาละฮะตอนนี้ครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งตามคำขอเมื่อวานนะครับก็ขอกันมาไว้ว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงโลกของผึ้งนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็วอไอนีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากเพียวๆนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์สักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอบคุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครแล
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับสี่สาวที่น่ารักนั่นเองนะครับผมจัดให้แต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องแพรชนานะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เล็กสบายดีนะ
7: ครับสบายดี
6: แถวสุราษฎร์ฝนตกไหมครับ
7: มันไม่ตกมาหลายวันเน
6: ี่ยไม่ตกหลายวัน
7: ครับไปตกในเมืองที่ส่วนมาก
6: อืมนึกออกเลยแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ก็ยังกรีดยางสบายๆเนาะ
7: ครับดีแต่ทุกวันตอนนี
6: ้ดีแล้วเลยนะครับตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
7: ก็คือท่วมกองต้นทีวี
6: ครับผม
7: กำลังแก้ปวดไอ้ทุกคนที่สู้น้ำท่วม
6: ครับได้เลยครับผมโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ในกทม.ก็ฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะที่ตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับก็ขอให้มอบเพลงนี้แล้วก็สู้เป็นกำลังใจเนาะให้กับทุกคนเนาะ
7: ครับให้ทุกคนเลย
6: ครับได้ครับผมพี่เล็กครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
7: คร
6: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะฮะน้ำท่วมจากคุณอาสอนคีรีศรีประจวบครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดี

0: กลับมานะครับผม
1: นะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเน่เน่ไหนแน่มากนะฮะจากลุงแอดคาราบาวแล้วก็ฟิจิริงพี่ปานธนพรนะครับเพลงที่ดังมากๆเลยนะครับในยุคนี้นะครับก็เป็นเพลงที่บอกถึงน้องเน่เน่นะครับน้องเน่เน่พึ่งไปชนะอะไรนะ AGT นะครับ American Got Talent นะครับก็เป็นเวทีระดับโลกนะครับเป็นสายร็อกเลยเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าน้องเขาก็แบบเล่นดนตรีมาตั้งแต่ 5-6 ขวบเลยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับก็นั่นแหละครับตามเพลงเลยนะฮะแล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีเกี่ยวกับฝนนะครับมีฝนระรึมที่โคราชจากแสนนาการนะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอนะครับทั้ง5เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่สมบูรณ์ตายนะฮะพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอำเภอสีคิ้วใช่ไหมครับผมนี่ทักทายครับผมสวัสดีน้องใบนะครับพี่ติ๊กพระประแดงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ดีนะฮะทักทายครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจาก

0: นี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พี่สาวครับพี่อารมณ์จากพัดลุงนะครับตัดยางได้ค่ะนี่แล้วก็รักทายครับพี่พินโยครับพี่เออินทิราพี่ขนมถังแต่บอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงนะคะนะครับพี่ดาวพระสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่สว่างครับพี่เอกชัยครับพี่สรศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยครับไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิตรชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับคุณพี่โอเว่นนะฮะพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่ถนอมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
3: อยู่ภูเก็ตครับผม
2: อ้าวอยู่ภูเก็ตนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: แล่นรถขยะอยู่เทศบาลครับ
2: แล่นรถขยะอยู่ที่เทศบาลนะครับผม
3: คร
2: ับ แล่นถึงประมาณกี่โมงครับวันนี
3: ้ก็ตอนนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วครับกำลังเอาสีมาล้างรถแล้วก็เมื่อพักผ่อนครับ
2: ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บจะได้ไปพักผ่อนเนาะ
3: ครับ
2: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับพี่
3: อันเบาวอนของน้องอะไรเมธิชาครับ
2: วาวอนเมธิชาเนาะ
3: ครับ
2: แล้วพี่ถนอมครับไปอยู่ภูเก็ตมานานหรือยัง
3: อยู่7ปีแล้วครับเออประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ว่าเฮ็ดงานหลายหม่องแล้ว
2: เฮ็ดงานหลายหม่องแล้วเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมเอาแล้วตอนนี้พูดภาษาใต้ได้ยังเนี่ย อยู่7ปีแล้ว
3: พอท่านเป็นครับ
2: โอ้ยเสียดายเนาะไม่งั้นพี่ถนอมเนี่ยคุยทั้งภาษากลางภาษาอีสานภาษาใต้ได้นะ
3: ก็หูจักแม่เป็นบางครั้งจะมาบอกเก่ง
2: เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าสำเนียงมันแตกต่างกันเยอะเลยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะวอวอนจากน้องเมธิชานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: บอกเคยจะเสีย
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ถนอมเดี๋ยวพูดตามผมนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยยรา
3: และไอ้อัยยรา
2: อ่าฮ่า
3: อ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยยราอ่าฮ่า
3: ไอยาระอาห่า
2: ครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ถนอมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: รักษาสุขภาพนะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับพี่ถนอมนะครับนะเป็นผู้บ่าวอีสานนะครับไปอยู่ไปสู้ชีวิตที่ภูเก็ตนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะ4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้แล้วกันผมขออนุญาตเอาเพลงของน้องเมย์ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าทำนองค่อยขึ้นแล้วกันเนาะเอาเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนนะครับขอโทษที่คิดถึงครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบทเพลงดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจินและก็ว้าวอนนะครับจากน้องเมธิชาเพลงโจทย์ของเราประจำวันนี้นะครับขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ฮะ4เพลงจัดให้ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุวรรณีพี่สุภัตราไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างพี่สายฝนนะครับพี่แมวภูปการพี่สาวคามพี่วันวิสาพี่จินดาพี่ดาพระสุขพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับผมวันนี้จอคิวฮิตของเรานะฮะคือเพลงอะไรขอดูซิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับนวลนวลนะฮะเพลงนวลนวลเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานศักดิ์ครับสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: Q-Hit
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้ว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับไอ้กว้างนะฮะไอ้มิตรชัยนะฮะจัดให้นะครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูพินพี่ดาวประสุขพี่แดงใจดีพี่ณรงค์พี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สาวขามพี่สุดใจทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์นะครับที่น้องเมย์เนาะ022481366นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูรณ์นั่นเองนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงน่าจะยุคประมาณเดียวกันเนาะหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาเนาะมหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะ4เพลงจบไปนะทั้งออลไลฮิตทั้งฮิตสตอรี่ไปเลยนะครับยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะพอได้เสียวจากน้องเนสพอนำนาจนะครับแล้วก็ฮักพอกรรมการนะครับจากถาคณิตแล้วก็เป็นหยังคือบ่ลืมนะฮะจากน้องแบมไพลินแล้วก็จือบอจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับทักทายครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับยายออส3ย่านสวัสดีครับผมบอกว่าขอออกก่อนนะคะจะไปเปิดร้านขายของจ้านะครับขอให้ขายดีๆนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงพี่ชื่อชนุพงศ์นะฮะทักทายครับพี่อะพี่วาริอะมาแล้วนะครับพี่ไทรัตแตงโมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ศรีไวยสวัสดีพี่พรณภานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็ฟังเพลงสบายๆกันมาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆก่อนนี้อีกสัก3เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8

0: 8ชนิดวิตามิน B รวม B โค ED
1: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองและโรคเหน็บชาขาลดโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม BCOED นะครับผมจัดไป3เพลงนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพลงสบายๆนะฮะมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ตลกนะฮะบทเพลงของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแล้วก็30ยังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะฮะ3เพลงสบายๆเหมือนที่บอกไปนะครับผมทักทายกันนะฮะสวัสดีครับมีใครบ้างฮะเนี่ยสวัสดีพี่แมงผู้การพี่อุทัยวันสวัสดีครับพี่สุภัตราพี่จุ๊บแจงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่ปราโมทนะฮะพี่บุญเรียนนะฮะบอกว่ากำลังก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระที่วัดทุกเช้าจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาทักทายกันเนาะสวัสดีไปถึงพี่วรวรรณครับพี่กฤษมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พิเศษนะครับผมสวัสดีครับพี่สาวขามยายออดสามย่างพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่อิริสาบอกว่าวันนี้คุณหารอากาศเย็นนะครับพี่สุนีนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เหมือนกับฝนตกนิดๆหน่อยๆนะฮะก่อนที่ผมจะมาจัดรายการนะครับแบบปล่อยๆยังไม่หนักมากนะครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่ากรมอุตุใช่ไหมครับก็แจ้งมาบอกว่าอาจจะยังมีฝนอยู่นะฮะประมาณอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับก็ขอให้ไม่หนักมากเนาะเพราะว่าพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ขอให้นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ตั้งรับให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
5: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

ันสนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน่ะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ทักทายกันนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ก็ตามคำขอนะครับบทเพลงจากน้องเก๋วันทการสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับจะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีพี่เพ็ญประภาพี่จิรเดชพี่ลำดวนเจ้านะครับอ้าวคนเมียงมาเยอะเลยคนเมียง นะคนเมียงเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขาบอกม่วนเจ้านะครับพี่วนาทิพย์นะครับพี่เยเฮอมาละเฮอนะฮะมาละพี่คณิตนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าผู้บ่าวเสื้อขาวนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบผู้บ่าวเสื้อขาวใช่ไหมนั่นสิสงสัยต้องใส่เสื้อสีขาวมาทุกวันซะละ สวัสดีพี่บุญเรียนนะครับบอกว่าเริ่มหนาวแล้วจ้าพี่บุษยานะครับนั่นแหละครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะช่วงนี้พอฝนตกหนักๆปุ๊บใช่ไหมมันก็อาจจะมีการอากาศเปลี่ยนละนะครับจากหน้าฝนก็ไปสู่หน้าหนาวขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะที่สำคัญนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ริเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าเวลาเดิมเช่นเคยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ5 นาฬิกา 11 นาทีกับเช้าวันใหม่วันนี้วันอะไรวันพุธแล้วเนาะลืมวันลืมคืนวันพุธที่7ค่ะตุลาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้แต่ว่าหลายท่านบอกว่าอุ๊ยก็ตื่นตั้งนานแล้วบางท่านก็ตื่นนี้มาเพื่อที่จะตัดยางกรีดยางใช่ไหมบางท่านก็ไปขายของนะคะอาชีพก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็เป็นแม่ค้าบางท่านก็เป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็สวัสดีทุกเช้าแล้วกันนะคะชาวอสมทด้วยค่ะทั่วไทยเลยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกลับมาเจอกันมีเพลงมีข่าวมาฝากนะคะโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศหลายคนบอกว่าแต่ละวันนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นต้องติดตามว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบ่อยนะคะจังหวัดที่จะมีฝนถล่มมากน้อยแค่ไหนก็แม่นยำอยู่นะคะก็เป็นการเตือนเพื่อได้มีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่นอกบ้านหรือว่าที่อยู่ในที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าป้องกันไม่ให้ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเจอโดยเฉพาะวันนี้วันที่7แล้วเนี่ยที่จะหนักอยู่ก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะ3ภาค3ภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือนะคะภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะหนักเหมือนเดิมในหลายจังหวัดนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะในช่วงอีก2วันค่ะวันที่9ไปนู่นเลยจนถึง13ที่กรมอุตุบอกว่าต้องระวังมากที่สุดเลยคือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะหรือปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหนักถึงหนักมากด้วยนะคะบางแห่งนะอันนี้ก็ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่คาดว่าจะหนักหนักอยู่นะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากค่ะอันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ก็ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงอุ้ยเว้นนครเหรอคะไม่หนักวันนี้นครตกแต่ไม่หนักเท่ากับประจวบชุมพรสุราษฎร์พัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองและตรังนะคะก็นครศรีธรรมราชก็จะเบากว่าจังหวัดอื่นนะคะอันนี้ที่หนักนะก็นี่ถือว่าเป็นการประกาศฉบับที่11ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันนี้ที่อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันเป็นข่าวแรกเลยเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็ยังคงหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะเอาไว้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลย022481366ของเรานะคะที่บอกว่าหนักอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมครม.ใช่ไหมคะทุกวันอังคารก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติก็มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกและกระทรวงที่เกี่ยวข้องถึงการช่วยเหลือเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกันทุกกระทรวง ซึ่งที่ประชุมครม.นั้นมีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินของผู้ประสบภัยนะคะเป็นการช่วยเหลือในสมุทรสงครามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะปลูกพวกพืชเศรษฐกิจเยอะนะอย่างมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเปี้ยนี่แหละค่ะก็ปลูกที่นั่นเยอะเห็นภาพมะพร้าวจมน้ำหรือยังคะเออก็ถ้าจมหลายวันมันก็ตายเหมือนกันเนาะเหมือนกับทุเรียนนั่นแหละค่ะ7วันนี่ไปแน่ๆมีปัญหาแน่นอนสมุทรสงครามนี่เป็นคือประสบภัยก่อนปีงบประมาณใหม่จากเดิมครม.เนี่ยเขามีมติประกาศเขตภัยพิบัติและการงบไอ้ 4,700 ล้านเอาไว้ประกอบการเยียวยาให้เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อว่าให้ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือต้องเยียวยาแบบครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มสมุทรสงครามเข้าไปอีก1จังหวัดค่ะที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้แจ้งใช้เวลาหารือการสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศเป็นชั่วโมงเลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากว่า1ชั่วโมงด้วยซ้ำก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการรถยกนะคะรถอะไรรถสไลด์เหรอรถยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถยกรถอ่ะคือบางคนก็จมน้ำอยู่หลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้คิวอันนี้เอ็นบอกให้กระทรวงคมนาคมช่วยฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้คร่าวๆเมื่อวานนี้ช่วยเหลือบริการรถยกให้กับประชาชนที่รถน้ำท่วมอยู่ฟรีส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ช่วยเรื่องการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาก็ต้องเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องความยุ่งยากของขั้นตอนรับเงินเยียวยาเห็นบอกว่านายกพูดแล้วนะคะว่าต่อไปขอให้ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจ่ายเยียวยาสักหน่อยได้ไหมเพื่อให้มีความสะดวกให้กับประชาชนจะต้องเตรียมอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะในแต่ละรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้ทันท่วงทีนะไม่งั้นเนี่ยโอ้ชาวบ้านทุกระเรียกว่าคือทุกระทมใจอ่ะเอาจริงๆเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรกันไปถึงไหนแล้วบางบ้านน้ำท่วมหมดอ่ะเอาเอกสารหลักฐานอะไรมาจากไหนนั่นก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยอำเภอนี้ตำบลนี้มีน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็ไม่น่าจะยากนะถ้าเป็นมองมุมเรานะก็จ่ายเป็นรายหมู่บ้านไปเลยไหมยังไงมันยากมากเนาะนี่ค่ะส่วนที่หนักอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวนะคะอ่วมเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวมวลน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบโอ้โหสูงเป็นร้อยเมตรเลยนะคะฮะเดี๋ยวสูงยังไงเป็นร้อยเมตรขอโทษทีไม่เห็นว่ามีจุดเกือบ2เมตรไม่ใช่100เมตรตายน้ำอะไรท่วมสูง100เมตรนะคะจะอยู่กันยังไงล่ะคะน้ำท่วม100เมตรเนี่ยสูงเกือบ200เมตรนะคะเมตรกว่านั่นแหละนี่คือบางน้ำเปรี้ยวนะขณะนี้นะคะไม่รู้ว่าจะอ่วมยังไงแล้วค่ะเป็นมาหลายวันแล้วนะฉะเชิงเทรายังน่าห่วงนะคะพื้นที่เพราะว่าทุกอำเภอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีน้ำท่วมสูงหมดเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวานนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะตำบลดอนเกาะกาหมู่ที่10กับหมู่11นะคะที่มวลน้ำมาจากนครนายกไหลลงสู่คลอง6วาเข้าท่วมบ้านเรือนโอ้โห400กว่าหลังคาเรือนนะคะตอนนี้ชาวบ้านต้อง อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกันก่อนประมาณ 60% แล้วอะค่ะอยู่ไม่ไหวศูนย์พักพิงอยู่ที่วัดสุนทรพิชิตารามนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอยากเฝ้าบ้านอะหรือบางบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะยังสามารถขึ้นบนชั้น2ได้เนี่ยค่ะเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะประมาณ 40-50 ซมรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะกระบะยกสูงก็ได้ทางเข้าบ้านด้วยประชาชนจุดที่อยู่ติดริมคลองน้ำสูงเป็นเมตรเลยค่ะอันนี้ไม่สะดวกไม่เสี่ยงนะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าที่นี่ยังไม่สูงมากนะน้ำนี่นะคะตรงกระทั่งเมื่อคืนนี้ล่ะค่ะมวลน้ำจากนครนายกไหลมาเป็นจำนวนมากน้ำก็เลยสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนแบบเร็วมากเนี่ยค่ะบางครอบครัวก็เหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกพัดไปกับน้ำเนี่ยโอ้โหแต่บางบ้านเนี่ยค่ะปลั๊กไฟก็ต้องตัดไฟอ่ะอพยพก่อนถ้าตัดไฟเราอยู่ไม่ได้นะคะต้องอพยพออกจากบ้านเพราะว่าเราอยู่ว่าไฟดูดนะคะอันนี้ต้องระวังที่สุดเลยตอนนี้นะคะเรื่องของไฟเพราะว่าถ้าปลั๊กมันอยู่ต่ำน้ำมาท่วมนี่นะคะวันนี้อ่วมจริงๆนะคะสำหรับที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะจริงๆทุกอำเภอแหละของฉะเชิงเทรานะคะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะคะทั้งวง
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะโอ้ยก็เป็นห่วงบางน้ำเปรี้ยวนะคะตอนนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยค่ะทั้งวง
1: โอ้เขาบอกครบทั้งทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดนะพี่แม้แต่ตัวอำเภอเมืองก็เริ่มเข้าแล้วเนาะ
0: ค่ะเนาะโอ้จุดๆเลยไม่รู้จะต้องดูแลช่วยเหลือกันยังไง
1: ม
0: ันบรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าเบื้องต้นอย่างที่บอกนะคะบ้านไหนที่น้ำเข้าเริ่มเข้าตัดไฟก่อนเลยนะคะอันตรายแน่
1: ครับ
0: ปลั๊กไฟมันจะอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: รู้สึกว่าหน้าไม้สายหน้าไม้เราก็นี่ก็จะเรื่องน้ำท่วม
0: มาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วรับกันเลยนะคะ
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เป็นอะไรคร
3: ับ คุณตะวันเพิ่งฟูครับ
1: พี่ตะวัน
3: ครับอยู่ทางน้องจอครับ
1: เป็นไงบ้างพี่อยู่แถวไหนพี่น้ำท่วมแถวไหนครับพี่
3: เราน้องชนน้องจองหมดเลยจากที่ระบายน้ำมาจากนครนายกเข้าไป
0: ใน
3: มัน
0: ใกล้ๆแต่ถึงเจ้า
3: ครับมันพักผ่านมานะครับนี่ครับน้ำเริ่มเน่าแล้วมันแบบมันไม่ยุบทีนิดสองวันขึ้นทีเป็นตอโอ้โหเวลายุบทีนิดน้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะน้ำมันไม่ไหลเขาระบายมาจากนครนายกแล้วพอแสนแสบออกน้องจอกพอน้องจอกก็ผ่านมาทีออกระกระบังอ่ะวันนี้น้ำก็ลึกน้ำก็เน่าก็เลยยังไม่มีใครแบบยังไม่มีใครมาดูแลนะครับก็ต่อ
0: ไม่มีใครช่วยเหลือ
3: ดูแลมาเลยอ่ะ
1: ตอนนี้ประมาณ
0: ที
1: ่คือเข้าบ้านไหมน้ำเข้าบ้านใช่ไหมพี่ตอนนี
3: ้ต้องตั้มดูไว้อยู่ตลอดเวลาเลย4ตัวดูทั้งวันคืนดึงไฟไม่ได้เลยต้องเสียไปงั้นน้ำท่วมแต่บ้านสามค่าตู้เย็น2ใบแล้วก็ตู้ซักผ้า3ใบแช่น้ำหมดเลย
0: ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วสำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่มีเรือมีอะไรพอของเขตเข้าไปบ้างหรือยังคะที่ผ่านมา
3: ไม่มีครับหน่วยงานอะไรยังไม่มีเข้ามาทั้งหมดเลยครับ
1: โอ้โห
0: ยังไม่มี
1: ครับในหมู่บ้านนั้นหรือว่า
3: น้ำเริ่มเน่าอ่ะ
1: กี่บ้านกี่หลังได้ฮะในแถวนั้นของบ้านพี่ถวันแถวนั้น
3: หมู่ก็ประมาณ70กว่าหลังแล้วครับ
0: โอ้ท่วมทุกบ้านเลยใช่ไหม
3: ครับท่วมหมดครับขึ้นที่25ขึ้นโอ้ขึ้นเป็นคืบผมก็ตื่นตีตื่นแล้วตื่นมามองนั่งบนโต๊ะนั่งมองน้ำยุบมันก็ยุบโอ้มันยุบน้อยจัด
0: มันยุบแค่นิดเดียว
3: ครับแต่เวลาขึ้นเยอะ
0: โอ้
4: ตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเหรอคะพี
3: ่ครับน้ำมันดำแล้วเน่าเหม็นเหม็นอยู
4: ่โอ้วันที่ร่มเก้าในตอนนี้ร่มเก้าเริ่มเข้าบ้านได้แล้วนะคะร่มเก้าเมื่อวานนี
3: ้ตะเข็บของถนนวิ่งวิ่งน้ำน้ำยังลึกอยู
4: ่อ๋อค่ะค่ะ
3: หมอหมอน้ำลึก
4: ปภหนองจอกใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับ
4: ไปช่วยดูแลหน่อยพี่บอกพี่กัดอีกทีนึงได้ไหมหมู่บ้านอะไร
3: หมูหมูหมูหมู่บ้านลำบักชีหมู่6ครับลำบักชี
4: หนองจอกหมู่6
3: ครับหนองจอก
1: เขียนหนองจอกอ๋อ
4: เขียนหนองจอกคุณก็ไม่ได้ไป
3: นะมาจากนครนายกแสนแสบมันก็ออกหนองจอกหนองจอกมันก็ผ่านลำบักชีออกลาดกระบังเลยอันนี้น้ำมันไม่ไปไหนอะนะมันก็มาจากทางบนหมวด
1: พี่ถวัลย์แล้วพี่กินข้าวหากับข้าวยังไงอะครับ
3: ก็เอาแพเรือถอไปติดถนนแล้วก็เอามอไซค์วิ่งออกไปซึ่งนอก
1: อ๋อเราบ้านเรามีแล้วบ้านเราพอจะมีแพมีเรือที่จะออกไปได
3: ้ครับแต่เป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของส่วนราชการหรอก
1: ส่วนความเพื่อเหลือถุงยังชีพอะไรยังไม่เข้ามาเลย
3: ยังไม่มีครับ
1: ศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์รับบริจาคอะไรนี้เขามีไหมของเขตหนองจอก
3: ตอนนี้ศูนย์อพยพไม่มีนะครับไม่มีอพยพ
1: โอเคเขาทำอะไรฮะเนี่ยโ
4: อ้หลักเลยเซอร์ที่ฝากนะคะยังเหมือนเป็นหมู่บ้านปกตำรวจไหม
3: ยังไม่มีใคร
4: ยังไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านก็จมน้ำอยู่ไม่มีศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรเหรอคะพี
3: ่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยครับ
4: ไม่มีก็คืออยู่บ้านตัวเองกันอยู่แต่น้ำก็ยังท่วมหนัก
3: ตู้เย็นพวกอะไรแช่น้ำยังอยู่ปกติเพราะมันไม่ทันก็ต้องเอาไปปล่อยเลยตามเลยน้ำมันน้ำลึก
4: ค่ะค่ะนะได้ค่ะหนูสำนักงานเขตนะคะ
1: มือ6มือ6ครับผม
4: ช่วยอันนี้สำนักงานเขตเดี๋ยวน้องลูกนะเบื้องต้นก่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะ
1: ครับ
4: วันนี้ช่วยไปดูแลหน่อยหมู่ที่6นะพี่นะ
3: ครับผมก็ทำการเกษตรอยู่เนี่ยจมน้ำหมดเลยในสวนไม่เหลืออะไรอย่างน้ำมันลึก
4: ค่ะ
1: แต่ถนนเส้นหลักในหนองจอกแถวนั้นนี่เริ่มวิ่งได้แล้วใช่ไหมพี่ตัวถนน
3: แต่ฉลองกรุงน้ำลึกอยู
1: ่เส้นฉลองกรุงน้ำลึก
3: ครับ
4: ค่ะค่ะพี่ครับตา
3: ครับ
4: ก็นะคะขอให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โดยเร็วนะพี่นะ
3: ครับไม่มีสสมาแค่คนสส
4: ยังไม่มีจริงพี่ก็บอกต้องทำไงล่ะค่ะได้พี่ขอบคุณนะคะแล้วก็สู้ๆกันต่อนะพี
3: ่ขอฟังเพลงกันได้เลยครับเพลงน้ำท่วมเลยครับ
4: น้ำท่วมนะคะ
3: ครับผม
4: ค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอโชคดีพี่น้ำลดไวๆครับ
3: ครับครับผม

0: คือไม่รู้ว่าจะต้องคือเราพูดย้ำๆทุกวันเลยนะว่าเนี่ยมันเหมือนดูมันเหมือนดูท้าไปหมดในทั้งเรื่องเนาะ
1: ครับผมแล้วมันคือน้ำท่วมเนี่ยก็ว่านะโอ้โหหนักแล้วนะไม่มีใครเหลียวแลนี่หนักกว่า
0: ใช่
1: ไม่ร
0: ู้ค่ะ
1: คือมันไม่รู้ทางออกครับว่าเราแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเขตจะเริ่มเอาเครื่องสูบน้ำมาเริ่มสูบออกจะเริ่มมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปค่ะยังไม่มีจริงก็น่าเห็นใจที่สุดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะบางพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนาะเขาก็พยายามจะอยู่ของเขาเนาะไปอยู่ให้ได้อ่ะอยู่ให้ได้จะไม่มีน้ำไม่มีไฟก็อดทนไปก่อนนะแต่ว่าพออันเนี้ยโอ้โหมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะน่าเห็นใจมากมากนะคะค่ะก็ต้องฝากนะคะเจ้าหน้าที่นะขอให้คือบางคนบอกว่าอุ้ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่หน่อยบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: อืม
0: ไม่ออกเลย
1: ครับผมครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องคิดอย่างนี้กันแล้วก่อนนะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนให้ได้นะครับน้ำมันหาทางลงอยู่ครับผมพี่ว่าบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมหนักแล้วใช่ไหมตอนนี้เนาะ
0: เปรี้ยวเมื่อกี
1: ้โอ้ครับเนี่ยก็ใกล้ๆหรือหนองจอกนะฉะเชิงเซาแถวนั้นนะเมื่อวานเห็นพี่ที่อยู่ฉะเชิงเซาบอกว่าเนี่ยตอนนี้วัดหลวงพ่อโสธรนะเขาก็ติดริมน้ำนะเขาป้องกันอย่างเต็มที่นะตอนนี้ระดับน้ำเขากลัวน้ำจะเริ่มเข้าพื้นที่วัดแล้วนะครับเขาก็กลัวกันอยู่นะฮะเนาะที่ฉะเชิงเซา
0: เนาะหนักยังหนักอยู่นะคะในหลายจุดหลายพื้นที่มวลน้ำมาจากที่อื่นด้วยนะคะก็ยังหนักหนาสาหัสนะคะเมื่อวานคือพอเห็นภาพอันนี้จุกมากเลยเมื่อวานมีพ่อแม่อันนี้อยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตฉะเชิงเซานี่แหละสองผัวเมียพ่อแม่เลยแหละพาลูกชายใส่กะละมังลอยฝ่ากระแสน้ำก็สูงประมาณเกินอกกันน้องนะคะเพื่อพาลูกไปหาหมอค่ะหมอนะแล้วน้ำมันท่วมเป็น10วันแล้วอ่ะนะคะในชุมชนอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยแถวหนองจอกเนี่ยก็ใกล้ๆกันแหละหนองจอกแต่เชิงเซามันติดกันเนาะยังสูงถึงอกอ่ะจุดเสี่ยงก็ตรงสี่แยกลมโชยตรงนั้นเพราะว่าน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะก็เลยจัดทีมเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงนะคะเห็นภาพเลยมีคนถ่ายเอาไว้พ่อแม่เอาลูกใส่นั่นแหละกะละมังออกมาน้องเนี่ยเป็นออทิสติกนะคะวันนี้หมอนัดมาลอยตามน้ำหลากมาเลยค่ะพอดีเป็นไข้สูงด้วยนะคะก็เลยเป็นภาพที่แบบหลายคนบอกโอ้โหแต่บางคนบอกน่าเวทนาจริงๆในสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: ใส่กระมังมาใส่อะไรมาก็นั่นแหละตามมีตามเกิดช่วงนี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: หมอนัดเนาะจะไม่มาก็ไม่ได้นะ
0: ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่เกาะเกร็ดนี่ก็หนักนะครับมีคุณยายวัย73นะฮะลุยน้ำระดับหน้าอกนะท่วมถึงอกแล้วนะคุณยายวัย73นะฮะเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ว่าหนักแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักเท่านี้ตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงแล้วกลัวจะไม่พอก็เลยกลับเข้าไปดูอีกนะครับโอ้โหคุณยายเนี่ยเป็น เมื่อก่อนเนี่ยทำหน้าที่เก็บเงินอยู่ที่เรือข้ามฟากนะจากทางฝั่งไปเกาะเกร็ดเนี่ยนะฮะนะคุณยายบอกโหน้ำขึ้นตลอดเลยเกาะเกร็ดเนี่ยนะตัวเองก็อาศัยอยู่ตามลำพังลูกๆเนี่ยนะครับออกแยกย้ายกันไปทำงานหมดก็ต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านบ้านมี2ชั้นนะตอนนี้ข้าวของก็ยกขึ้นสูงแล้วนะครับนี่ก็เดินลุยน้ำที่ดูไว้อายุ73แล้วต้องลุยน้ำหน้าอกระดับหน้าอกเข้าไปดูบ้านนะแต่เกาะเกร็ดนี่เขาก็ท่วมบ่อยจนต้องทำสะพานไม้กันไว้ให้เนาะกับปีนี้ยังไม่มียังต้องเดินลุยน้ำกันอยู่นะครับ
0: เออหนักหนาสาหัสจริงๆนะหลายพื้นที่มาก
1: อีกบ้านนึงนะพี่อีกบ้านนึงนี่อยู่ฝั่งปากเกร็ดนะฮะคนนี้อายุคุณยายคนนี้อายุ74ทีนี
0: ้
1: ไม่ยอมย้ายอันนี้ตามที่ท่านนายกบอกเลยคือไม่ยอมย้ายเพราะอะไรห่วงหมาแมว25ชีวิตแกเลี้ยงไว
0: ้
1: เลี้ยงไว้25ตัวทั้งหมดนะครับทั้งหมาทั้งแมวรวมกันแกก็เลยไม่ยอมไปไหนเลยทีนี้นะก็เลยแบบเนี่ยฮะเพื่อนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไปกันหมดแล้วนะก็พยายามชวนให้คุณยายเนี่ยออกไปด้วยกันก่อนนี่แกไม่ไปแกบอกไม่ไปห่วงหมาแมวมันแล้วอยู่ปากเกร็ดนี่คืออยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาก็เลยมีความเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลำบากเนี่ยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปถึงขนาดไปนอนบนตู้เย็นแล้วก็เอาตู้เย็นมาติดกับเครื่องซักผ้าพี่แล้วก็นอนบนตู้เย็นกับเครื่องซักผ้า
0: โอ้โห
1: เพราะน้ำท่วมเตียงไปแล้วอ่ะดูสิแต่แกไม่ไปอ่ะห่วงหมาห่วงแมว25ตัวเอ้าก็นะโอ้ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยตอนนี้เทศบาลก็เข้าไปดูแลแล้วนะครับรู้แล้วว่ามีบ้านคุณยายคนนี้อยู่ก็พยายามที่จะหุงหาอาหารเข้าไปให
0: ้โอ้หมาแมวจะออกมาเลย
1: ไม่ออกก็แกก็จะอยู่ในนั้นแหละ
0: ถ้าไม่เอาคือถ้าไม่เอาสัตว์เลี้ยงออกมาบางคนก็ไม่ยอมออกจริงนะ
1: ใช
0: ่นี่แหละปัญหาเนี่ยค่ะบางบ้านไม่รู้เลยว่าคือถึงน้ำท่วมหมายถึงรู้ว่าโอ้มีหมาขนาดนี้เยอะขนาดนี้แมวสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยต้องจะรู้กันก็เอาเป็นว่าคือตอนนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจในหลายจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่ที่อ่านประกาศของกรมอุตุไปนะคะยังมีอีกนะอย่านิ่งนอนใจนะคะบอกได้ออกก่อนนะในบางจุดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนักไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13 14เลยค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เห็นบอกวันนี้กับวันนี้วันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่9เนี่ยประเทศไทยเราจะได้หยุดพักหายใจกันสักนิดนึงที่แดดจะออกแดดจะเปรี้ยง
0: อ
1: ุณหภูมิอาจจะทะลุไปถึง34องศา
0: บางจังหวัดใช่มั้ยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะคะนะคะ
1: ค
0: ือเราเห็นภาพไอ้นี่จากพิซด้านะเขาให้ดูดาวเทียมนะคะเป็นภาพจากดาวเทียมดูน้ำท่วมในภาคกลางโอ้โหที่สุพรรณบุรีนะคะเขาใช้คำว่าอ่วมออลาไทยเลยค่ะพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่อย่างงงเนี่ยพิซด้าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่าภาพนี้เดี๋ยวต้องส่งให้กับรัฐบาลเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีไม่น่าจะมีอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสดวงที่2บันทึกเอาไว้เห็นเลยว่าน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะที่สุพรรณบุรีอันนี้แค่2ตำบลนะที่ดาวเทียมถ่ายให้ดูมันคือมันมีแต่น้ำอ่ะพื้นที่เกษตรกรรมที่ว่านี้นะตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็สะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่20,000กว่าไร่ตรงนั้นนะท่วมไปหมดเลยค่ะเห็นว่าเป็นน้ำนิ่งด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ไป ประกอบวางแผนช่วยเหลือว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีวางแผนยังไงแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยมันก็จะมาบ่อยอ่ะไม่ใช่ดาวเทียมของไทยก็ดาวเทียมของเมืองนอกต่างประเทศนะคะมีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินว่าตรงไหนกระทบตรงไหนจะได้วางแผนในการระบายน้ำเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เอาไม่ทันนะเนาะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นดาวเทียมแล้วรู้สึกภาพจากดาวเทียมนะโอ้โหน้ำทั้งนั้นเต็มพื้นที่ค่ะ
2: ครับผม
0: สู้กันต่อไปเมื่อวานนี้มีอันนี้เราไปจากน้ำท่วมแป๊บหนึ่งนะไปดูข่าวคนที่มีบ้านแล้วให้คนอื่นมาเช่านะคะดูด้วยนะว่าเขามาเช่าเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
2: โอ้โห

0: ็นเหมืองขุดบิตคอยนี่ค่ะลักลอบใช้ไฟอู๋ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะก็บอกว่าเมื่อปี68เดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้ชายมาติดต่อว่าขอเช่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บสินค้าก็ทำสัญญาเช่ากันรายปีทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยพอทำสัญญาเช่ารายปีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูก็คือเรื่องการเช่าบ้านมันก็จะมีกฎหมายอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะเข้าไปดูจะอะไรเข้าไปโดยพลการก็ไม่ได้นะทีนี้เช่ามาปีกว่าแล้วเนี่ยค่ะเมื่อคืนวันเสาร์เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยบ้านที่ให้ใครไม่รู้มาเช่าเนี่ยได้ยินเสียงดังผิดปกติในตึกก็เลยติดต่อมาว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้เสียงดังที่ว่านี่มันเกิดจากอะไรก็บอกว่ามันดังมากผิดปกติก็เดินทางมาก็เกรงว่าเดี๋ยวในตึกจะมีอะไรไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าเมื่อมาถึงก็ดูที่มิเตอร์หน้าบ้านก่อนก็แปลกใจเพราะว่าเฮ้ยมิเตอร์ไม่หมุนนิ่งสนิทก็เอาแล้วทำไมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างในทำไมมิเตอร์ไม่หมุนล่ะจากนั้นก็ส่งกระจกห้องชั้นล่างเข้าไปดูก็พบว่ามีการติดฟิล์มหนาก็มองไม่เห็นอีกก็เลยไปส่องกระจกจากข้างบ้านมาก็มองเห็นมีการลักษณะเหมือนจ้ำไฟก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะมีแต่สายไฟต่อมาก็เอาภาพถ่ายเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันกับโรงพักไว้ก่อนจะไปยื่นกับสำนักงานการไฟฟ้าที่ขอนแก่นเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งคนเช่าเนี่ยกำลังถอนการต่อไฟออกแล้วก็ทยอยขนของออกพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ควบคุมตัวไว้ทันนั่นลุงปรากฏว่าเข้าไปข้างในนี่มีของกลางเครื่องขุดเหรียญ7เครื่องชั้น2เจ้าของบ้านบอกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเขาอ่อนเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเละขนาดนี้เขาลื้อห้องหมดเลยแล้วก็ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เป็นห้องเก็บเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลที่ว่านี้นะคะเหมือนมีเอาฟองน้ำมาติดแบบซับเสียงอะแล้ววางระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาลื้อเขาทำใหม่หมดเลยข้างในอะ
1: โดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านเลยว่าจะเอาไปทำอะไรตอนเช่า
0: ใช่เขาบอกว่าแค่
1: เพื่อนบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ยังไม่รู้นะพี่นะ
0: ไม่รู้เลย
1: แต่เพื่อนบ้านแจ้งว่าเสียงดังยังไม่รู้
0: เลยแสดงว่าชัดเสียงไม่ดีเสียงยังดังออกไปภายนอกข้างบ้านเขาถึงรู้ก็ถึงโทรแจ้งเจ้าของบ้านตัวจริงมานี่ค่ะแล้วก็กำลังจะหนีไม่รอดนะคะโดนรวบได้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ก็อะใครที่มีบ้านให้เช่าก็ต้องระวังเนาะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไปเช่าเป็นตึกแถวค่ะอาคารพาณิชย์อ่ะก็ถามว่าเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกกี่เดือนได้ไหมมันได้หรอเพราะว่าถ้าเป็นสัญญารายปีแบบนี้ก็น่าจะยากไหม
1: ครับ
0: นี่แหละยับเลยค่ะ
1: ใครมีบ้านให้เช่าก็ระวังเนาะระวัง
0: ค่ะใช่
1: นะครับปกติหมอดูนี่เขาจะต้องรู้อนาคตใช่ไหมพี่หมอดู
0: รู้อนาคตบ้านเมืองเหรออนาคตอะไรฝนจะตกไหมน้ำจะท่วมไหมนี
1: ่
0: เหรออ
1: นาคตตัวเองก็ต้องรู้ไหมคนเป็นหมอดูเนาะ
0: ดูดวงให้ตัวเองนี่เหรอ
1: ก็ต้องดูดวงให้ตัวเองหรือเปล่านะฮะนี่ฮะปรากฏว่าหมอดูคนนี้ไม่รู้ยังไงนะครับไม่ได้ดูดวงให้ตัวเองฮะถูกตำรวจจับแอบขายบุหรี่เถื่อน
0: เ
1: ออปกติก็ต้องรู้นะว่าเราเนี่ยจะต้องถ้าแม่นจริงนะในช่วงนี้เรามีเคราะห์ไว้ทำอะไรเราต้องระวังในช่วงนี้ดาวดวงดาวของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงเวลาไม่ดีเว้ยต้องอย่าทำอะไรไม่ดีอย่าทำอะไรผิดนะนี่ฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.สัตหีบนะครับไปรวบคางานวัดเลยนะครับจับกลุ่มหมอดูสานิทนะอายุ68ปีนะครับนะภายในงานวัดเลยนะครับแอบลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ191ซองทั้งหมดนะครับมาขายสั่งออนไลน์มาซองละ20บาทเองพี
0: ่
1: โอ้บุหรี่เถื่อนนะอย่างนี้ เอามา

0: ายต่อซองละ45กำไรอีกเท่านึงนะครับตำรวจบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าภายในงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์ซึ่งเป็นบุหรี่เถื่อนแล้วก็มีวัยรุ่นมีเยาวชนคือเขาขายเนี่ยเขาไม่ตรวจอายุอะไรเลยนะครับวัยรุ่นมาก็ขายมีเงินมาก็ขายหมดนะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะครับแล้วก็จับไปได้นี่ฮะเห็นบอกว่าปกติแกรับดูดวงด้วยนะแกมีหลายอาชีพนะทั้งค้าขายทั้งรับดูดวง
1: แต่รอบนี้พลาดหรอแต่ว่าเป็นทำมานานแล้ว
0: รอบนี้ลืมดูดวงตัวเอง
1: รู้ว่าแกมีอาชีพหลายอาชีพเหรอ
0: ใช่ใช่พี่มีทั้งเป็นหมอดูทั้งขายของตามงานวัดอย่างนี้ด้วย
1: ไม่รอด
0: จับเรียบร้อยครับผม
1: ลืมงานวัดตัวเองอาชีพหลักนี่คือหมอดู
0: ครับผม
1: อาชีพรองคือขายบุหรี่เถื่อนอย่างนั้น
0: ใช่ใช่
1: โอ้โหเป็นร้อยซองนะคะหมอดูก็เฮ้ยบางทีบางช่วงมันก็เหมือนกับว่าโชคไม่เท่าข้างอ่ะคือคนที่จะดูดวงบางทีเขาก็เอาถ้าเขากินดีอยู่ดีมีความสุขใครจะหาหมอดูร่วงเอาจริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมหมอดูเน
0: ี่
1: ยเวลาเรา
0: ต้องมี
1: รู้สึกว่าดวงไม่ดีเราก็ต้องไปหา
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจ
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาที่เสริมนี้แหละนะ
0: ฮะ
1: ค่ะมาดูคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดตรงเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: ฟังก็น่าเห็นใจนะเป็นชายหนุ่มคือต้องมาขอความช่วยเหลือเลยว่าเขาเนี่ยถูกครอบครัวและเครือญาติรวมกว่า40ชีวิตไล่ออกจากตระกูล
0: อ๋อ
1: ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้พื้นที่ในเหตุเกิดที่ศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีตระกูลเก่าแก่มาตั้งรกรากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะกำลังหวาดกลัวอย่างหนักถึงขั้นต้องทิ้งบ้านเรือนหนีตายออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากถูกคนในหมู่บ้านรวมถึงญาตินี่แหละรวมกันขับไล่ออกนอกพื้นที่โดยมีชนวนเหตุมาจากความฝันของคนในหมู่บ้านเพียงคนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณสักไม่ถึง20อ่ะเกิดอาการป่วยเรื้อรังติดต่อกันจากนั้นก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาฝันเห็นปู่ย่ากับน้าสาวคนสุดท้องนะคะทำคุณไสเรียกคุณไสมนต์ดำอ่ะทำใส่จนเป็นสาเหตุให้ตัวเขาได้เจ็บป่วยแล้วอ้างว่าอาการป่วยปริศนาของคนอื่นในหมู่บ้านก็เกิดจากปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องเนี่ยทำคุณไสคนดำเหมือนกันทีนี้เรื่องนี้มันก็แพร่สะพัดไปเร็วมากจนชาวบ้านนั้นหวาดกลัวแล้วก็ปักใจเชื่อแบบนั้นนำเข้าปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนจะพากันมารวมตัวล้อมบ้านแล้วก็กดดันผู้ใหญ่บ้านก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการว่าสั่งให้ลูกหลานของตระกูลนี้ซึ่งแยกย้ายกันไปตั้งรกรากอยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ยย้ายกลับมารวมตัวกันที่บ้านของปู่ย่าหมู่บ้านเกิดเหตุเพื่อจำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเดิมทีเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกับผู้นำเนี่ยนะคะเขาเจรจาว่าให้ดื่มน้ำสาบานแล้วก็ขับไล่เฉพาะสองครอบครัวคือครอบครัวปู่ย่ากับครอบครัวของน้าสาวคนสุดท้องแต่เรื่องมันบานปลายเมื่อมีการคุยเพิ่มเติมว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขายกระดับมาตรการความกดดันเปลี่ยนใจว่าขับไล่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านทั้งตระกูลไปเลยเฉพาะครอบครัวปู่ย่าและน้าสาวเนี่ยไม่พอต้องไปทั้งตระกูลก็ประมาณ30เกือบ40ชีวิตอะค่ะลูกหลานไปหมดเลยเจ็ดครอบครัวนี้คือตระกูลนี้เขาอยู่ที่นี่มาทำมาหากินในพื้นที่บรรพบุรุษมาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็งงอะที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลุ่มชาวบ้านนั้นเอ่ยปากยื่นคำขาดนะคะแล้วขู่ขีดเส้นตายว่าต้องย้ายออกทั้งตระกูลภายในวันที่10ก็อีก3วันเนี่ยค่ะถ้าครอบครัวนี้ไม่ยอมย้ายออกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวทีนี้โอ้โหเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะน้องคนนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักนะคะที่อำเภอศพเมยค่ะสภ.กงก๋อย ก็ประสานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็มาลงพื้นที่นะคะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เช้าจนมืดอ่ะ10ชั่วโมงเต็มผลสรุปออกมาว่าเอกก็ตกลงนะทำให้ครอบครัวผู้เสียหายสิ้นหวังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าการเจรจาข้อตกลงเอ็นเอียงไปทางความต้องการของกลุ่มชาวบ้านว่า1กำหนดเดดไลน์วันที่10ให้ปู่ย่าและน้าสาวรวม2ครอบครัวนี้ดื่มน้ำสาบานเมื่อดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีโดยห้ามกลับเข้าบ้านอีกเด็ดขาด2ให้รื้อถอนบ้านโดยกำหนดให้รื้อถอนตัวบ้านของผู้เสียหายออกไปเลย3บังคับยินยอมซึ่งผู้ยินยอมจำใจต้องออกจากหมู่บ้านในเบื้องต้นไป4คนก่อนนะ4คนคือปู่ย่าน้าสาวและก็คนที่ฝัน4ให้ตัดขาดความสัมพันธ์ให้ทั้ง2ฝ่ายยินยอมไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกฟังแล้วงงไหมแล้วก็แม้ข้อตกลงนี้นะคะดังกล่าวที่ว่านี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดนั้นยังคงคือชาวบ้านเนี่ยมาแสดงท่าทีคุกคามครอบครัวนี้อยู่ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยจริงๆว่าจะต้องขู่ฆ่ายกครัวจนกระทั่งตอนนี้นะคะสมาชิกไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ก็ต้องอพยพหลบหนีไปก่อนนะตอนนี้ไปอยู่ข้างนอกด้วยความหวาดระแวงและลำบากค่ะน้องคนนี้ก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานระดับประเทศเพราะว่าในพื้นที่เอาไม่อยู่แล้วนี่เป็นเพียงเพราะเขาฝันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าน้องดง
0: ครับผมโ
1: ม่น้องก็มากรุงเทพเลยนะเนี่ยเออมาที่หมู่ที่สายใหม่ต้องรอดเลยนะมาเจอคุณเอกภพแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันที่10นี้ไม่มีคือยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงอ่ะ
0: คือบางพื้นที่เนี่ยก็เรื่องความเชื่อเนี่ยมันไปไกลเลยมันนำวิถีชีวิตอย่างนี้โอ้
1: ไล่
0: คนไล่คนคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านไปเลยเขาเป็นปอบมันเป็นปอบอย่างนี้มี
1: เอออย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือนึกถึงเมื่ออันนี้ภาคอีสานแต่เนี้ยอันนี้คือที่แม่ฮ่องสอน
0: เออนี่แม่ฮ่องสอนโอ้แล้วหมู่บ้านมีความเชื่อว่าอยู่ไม่ได้บ้านนี้อยู่ไม่ได้โอ้ครับผม
1: แล้วไม่ใช่คือมันแตกอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวไก่เกี่ยวกับชาวบ้านอ่ะตั้ง10ชั่วโมงเต็มมีมติออกมาเนี่ย 3-4 ข้อที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาก็เป็นไปด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ยังไง
0: โอ้เดี๋ยวสายใหม่คงประสานเนาะคงช่วยอะไรล่ะครับ
1: เนาะ
0: มีเรื่องแบบนี้อยู่นะ
1: อ๋อเห็นใจน้องคนนี้จังเลยนะนี่เขาก็หาทุกวิธีทางนะคะสุดท้ายก็เขาบอกว่าในต้องหน่วยงานระดับประเทศแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเอาไม่อยู่เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไปช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยและคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผมเพราะว่าการถูกขับไล่และขู่ฆ่าเพียงเพราะผมฝันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผมสมผลและก็ดูเหมือนจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเปล่า
0: ครับผมครับผม
1: อยู่บ้านตัวเองไม่ได้นะครับยุค AI ใช่ไหมตกมียุคนี้ยุค AI
0: โอ้นี่นี้ด้วย
1: หนักอีกยังมีอยู่นะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องรุ่ง
0: ครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
16: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
15: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
16: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
18: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหื่น
11: ไ
10: หม
11: ไม่มีแต่พี่เต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
12: ขัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
3: พย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันพุธวันนี้นะคะ7ตุลาคม2569วันนี้ชัดไหมเปลี่ยนหูฟังใหม่อีกแล้ว
1: ต้องถามคุณรู้ฟังแต่สำหรับผมก็ชัดอยู่ครับพี่ชัดเจน
0: ชัดอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนหูฟังอีกแล้วก็ลองดูไปหลายๆย่อนะคะ
1: ครับ
0: ครับเนาะค่ะ
1: ค่ะเพราะเรามาทางสายเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่มันมีไมค์ด้วยนะพี่เนาะเป็นหูฟังที่มีไมค
0: ์ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังชัดไหมแจ้งเราหน่อย
0: ชัดไหมชัดเจนไหม
1: ครับ
0: ค่ะเนาะมาดูข่าวบันเทิงกัน
1: ขึ้นด้วยผักแพงนี่เพลงนี้แสดงว่าแถวทางใต้นี่ก็แพงใช่ไหมพี่ผัก
0: แพงมากโอ้โหมะเขือเอาเฉพาะมะเขือเนาะรูละ80บาทไม่เคยเจอเคยเห็นเคยพบ
1: โอ้โห
0: มะเขือแตงกวาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไอ้แตงกวาก็ทำถุงละ10ถุงละ10กิโลใช่ไหมพอดีเนี่ยคุณอาน้องสาวของพ่อเสียชีวิตใช่ไหมก็ไปสำรวจตลาดดูว่าเวลาจะซื้อผักมาเลี้ยงแขกเนี่ยนะคะโอ้โหซื้อไม่ไหวแตงกวา10เมื่อก่อน10กิโลใช่ไหมก็ทำเป็นถุงๆไว้ใช่ไหมมันก็จะประมาณสัก100 110บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น800บาท
1: โอ้โห
0: โ
1: อ้8เท่าเลยนะพี่อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะจริง
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละ
1: ตรงนี้มันจะตอนนี้จัดลงจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผักนี่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเจ้าภาพบอกโอ้กินหมูดีกว่า
0: ใช่
1: กินเนื้อ
0: เอาหมูล้วนๆเออราคาหมูยังพอได้อยู่นะ
1: อืมครับ
0: ยังพอได้อยู่
1: แล้วเขาบอกที่น่าห่วงตอนนี้นะพี่ก็คือไข่ไก่นะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยแถบฉะเชิงเทราเนี่ยเลี้ยงไก่ไข่ทั้งนั้นเลยเออเลี้ยงไก่อันนี้ถ้าไก่ตายเยอะๆเนี่ยไข่จะไม่ออกนะไข่จะไม่พอขายเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวพันนี้ต้องเข้าไปดูนะฮะเรื่องการส่งออกไข่เราเนี่ยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนหรือเปล่าเอามาให้คนในประเทศได้กินก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่มีไข่กินเลยจะยุ่งกันไปใหญ่นะฮะ
0: เออแล้วหน้าร้อนอ่ะไข่ก็มีปัญหานะพอหน้าเดี๋ยวหน้าร้อนไข่มีปัญหาเพราะหน้าฝนก็มีปัญหาอีกเหรอ
1: ก็น้ำท่วมพี่น้ำท่วมไก่ตายไก่ตายเป็นหมื่นๆตัวเลยที่เราเห็นข่าวอ่ะนี่ไก่ตายก็ไม่มีไข่อีกครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับสู้ๆทั้งผักทั้งไข่นี่เนาะอีกไม่กี่วันก็กินเจแล้วนะครับกินเจ
0: ใช่ค่ะก็ยิ่งแพงก็ไปใหญ
1: ่ก็ผักแพงๆแบบนี้
0: ที่บอจะหาซื้อได
1: ้โอ
0: ้
1: ครับเมื่อวานเห็นพี่เปิ้ลนาคอนเขาลงไว้ใน Facebook แล้วพี่นะฮะเขาบอกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่หม้อแม่จูนทำอาหารเจไปขายที่เยาวราช
0: โ
1: อ้ทำแกงที่แกทำอยู่ทุกวันนี้แหละจะเป็นแกงเจ
0: เอาสิ
1: ค่ะแต่โดยรวมถ้าผักแพงแบบนี้นี่ถ้า10วันเรากิน3วันได้ไหม
0: 10วันเรากิน3ลดลงมาอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่พี่ได้ไหมหรือว่า
0: ถ้าได้จะได้นะเออ3วัน5วัน10วันอย่างนี้หรอ
1: ครับลดจำนวนวันเอาไม่งั้นผักแพงนี่ทำไงกับข้าวก็ต้องขึ้นนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องซื้อของแพงขึ้นนะ
0: ถูกแม่ค้าก็ต้องไปซื้อของแพงมาขายอยู่แล้ว
1: ใช่โหหรือพี่สีบอกเนี้ยเจอผักราคาขึ้นที7-8เท่าอย่างเงี้ยโหทำไง
0: อ
1: ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละอ่ะก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เท่าที่ไว้เออครับผมมาบันเทิงนี่เมื่อวานเห็นข่าวนะครับว่ารัฐบาลเตรียมเชิญน้องเนเน่มา
0: ค่ะ
1: นะฮะเนเน่โอ้ยไม่ได้เปิดเพลงเนเน่ใดแน่มากนะพี
0: ่เคยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วทีนี้ไอเราก็พอเปิดไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแรงจังเลยอ่ะเออคอมเมนต์อ่ะทำไมแรงเลยเออคือแบบว่าคือก็เรียกนายแอดเนี่ยเดินเต็มๆอ่ะ
1: เขาหรอ
0: ไปเราเอาเราฟังแล้วเงินมุมเรานะรู้สึกว่าเป็นคนชอบคุณปานธนพรแต่ว่ามันชอบนะเออคุณปานร้องแบบเพราะมากเลยอ่ะเออทำไมมันเป็นออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
1: เออก็เมื่อวานเนี่ยพี่เศษโซโซไงแกเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเลยนะแอดเนี่ยส่งเพลงเดโมเพลงนี้มาให้แกเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะ
0: ว่าไม่ร้องด้วย
1: จะให้เสกโซโซเนี่ยร้องก่อนดังก่อนพี่ปานอีกเออนะครับแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าเพลงเนี่ยเพลงเขาดีนะเขาบอกว่าคุณดูหัวเราะอะไรเนี่ยตอนนั้นพี่เสกบอกนะคุณหัวเราะอะไรเพลงนี้เขาดีนะเพียงแต่ว่าเมียแกเลยไม่ให้ร้องเมียแกฟังแล้วเมียแกไม่ให้ร้องเออนะแกบอกว่าเด็ก
0: ไม่รู้เรื่องจะไม
1: ่คือแกบอกเพลงของนายแอดคาราบาวเนี่ยยังมีมนต์ขลังอยู่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าไม่ถึง
0: โอ
1: ้เนี่ยพี่เสกเขาใช้คำนี้นะเขาใช้คำนี้
0: ค่ะเมียบอกไม่ให้ไปร้องร่วมนี้เหรอเพราะอะไรอะเหตุผลเนี่ย
1: ก็คงฟังแล้วไงฟังแล้ว
0: เนี่ยทัวร์ก็ไปลงเมียนาเสกอะสิ
1: เออ
0: ทำไมอะเพราะเหตุผลอะไรหรือทำไมนะแอดส่งมาแล้วไม่ให้ร้องเพราะว่าอะไรยังไง
1: ก็นี่ก็แกบอกเพลงมันนะแอดยังมีมนต์ขลังอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากับยุคไม่เข้ากับยุคนี้เด็กเข้าไม่ถึง
0: ค่ะ
1: เมียก็คงเมียก็คงเข้าไม่ถึงฟังแล้วไม่เอาอย่าไปร้อง
0: เออ
1: คงจะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: อันเดียวที่พูดถึงเนเน่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวในการประชุมนะฮะถ้าชื่อทางการทางภาษาไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับซึ่งศูนย์เศรษฐกิจจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจนะไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไฮไลท์เลยรัฐบาลจะเชิญน้องเนเน่นะครับแชมป์ American Got Talent เนี่ยนะฮะมาโชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินของโลกIMF World Bank ด้วยนี่นะครับเห็นบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับจะจัดขึ้นช่วงค่ำวันพุธที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจะมีแขก VVIP จากทั่วโลก400คนนะน้องเนเน่ก็จะมาโอ้แล้วในงานเนี่ยมันไม่ต้องเป็นแบบกาล่าดินเนอร์เพลงแจ๊สถ้าเนเน่มามันจะไม่แจ๊สนะมันจะร็อกนะ
0: เ
1: ออนะฮะเนเน่จะมาร็อกนะก็เห็นบอกว่าจะเชิญมาร้องสัก 2-3 เพลงนะเตรียมให้เนเน่ขึ้นมาร้อง 2-3 เพลงนะครับจะเป็น

0: บทเพลงให้เนเน่ร้องกับวงออเคสตราก็ไม่แปลกเพราะว่าพี่ตูนบอดี้แสลมก็เคยออกคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตที่เป็นวงออเคสตรามาแล้วนะเขาก็ร็อกเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ร็อกนี่ก็มาแนวออเคสตราได้นะ
1: โอ้
0: เออก็น่าดูนะว่าพลังเสียงเนเน่ถ้าเป็นวงออเคสตราที่เป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ฮะรัฐบาลก็เตรียมเชิญน้องเนเน่ไปนะครับโชว์ให้กับผู้นำโลกดูเพราะว่าข่าวนี้ภาพนี้มันก็โฮมไปทั่วโลกแหละนะครับก็ส่งผลดีให้ตัวน้องด้วยนะครับเออ
1: มันต้องแต่ว่าระดับคือในนี้เนี่ยเขาได้ทุกแนวเนาะจริงๆเขาเป็นร็อกก็จริงนะแต่ว่าเราเห็นละจากการที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเล่นที่ตลาดนาคาพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็เล่นแนวอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะร็อกอย่างเดียวนะ
0: น้องก็มีใช่ไหมพี่ก็มีใช่ไหม
1: มีบ้างใช่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเน
0: าะก็คงจะสร้างความประทับใจแหละเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศที่ตึกไทยคู่ฟ้าเห็นเขาบอกในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟให้ตระการตาให้เป็นจุดถ่ายภาพให้เป็นแลนด์มาร์คนะจะมีให้สาวงามแต่งชุดไทยประยุกต์ต้อนรับจะมีหุ่นละครเล็กโจหลุยโชว์ความเป็นไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารค่ำอาหารค่ำก็จะใช้วัตถุดิบทุกอย่างจากชุมชนของไทยนะครับนี่แหละเน่เน่ได้แน่มากเน่เน่ได้แน่มากตอนนี้ใน
1: มันมี2เวอร์ชั่นไงเวอร์ชั่นที่นายแอดร้องกับคุณปานธนพรเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็นายแอดร้องกับศิลปินรวมนะที่มีพี่ติ๊กซีโร่คุณพัลพลมีพี่โป่งหินเหล็กไฟเราเคยเปิดแล้วทั้ง2เวอร์ชั่นเลย
0: ตาผม
1: ขออยู่นะคะ
0: ใช่
1: เอาเป็นว่าคืออันนี้เราไม่รู้นะเราคิดเองว่าคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ชอบแนวนะแอดอ่ะอันนี้พูดตรงๆเวลาเราเข้าไปดูในคอมเมนต์อ่ะที่ทัวลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่อีกเจนนึงอ่ะเขาไม่ฟังอยู่แล้วเพลงคาราบาวอ่ะเขาไม่ฟัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละมากกว่า
0: ด้วยภาษาอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะแต่มันติดหูนะ
1: เนาะ
0: ที่มันเอาออกจากหัวไม่ได้นะประโยคเนี้ยแต่ว่าด้วยคำมันสื่อตรงเกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นเขาเลยบอกใช่ไหมถ้าเป็นนักดนตรีเปิดหมวกในตลาดอย่างเงี้ยอย่
1: างนั้นแหละ
0: เธอกลับบินไกลไปอเมริกาเน่ๆนายแน่มากคำที่มันดูแบบนายแน่มากอะเนาะ
1: ใช่คือนัดเน้นย้ำก็อย่างที่บอกว่าคือนายแอดอะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องอะนึกออกไหมแต่งเสร็จแล้วก็มาใส่ทำนองทีหลังประมาณว่าแต่งแบบเล่าเรื่องอันนี้จำไม่ได้ว่าใครต้องเขียนถึงการแต่งเพลงของนายแอดอะพี่จุ้ยอะพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงแกเคยพี่จุ้ยแกแต่งเพลงอินอุ่นเนี่ยประมาณนั้นอะแกก็เลยบอกว่ามีคนให้แกแต่งเพลงอิ่มอุ่นให้เพื่อแบบรณรงค์ดื่มนมแม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอแต่งไปเสร็จนะก็บอกว่าพี่จุ้ยบอกว่าไปส่งเพลงคนที่เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมแต่งแล้วไม่เห็นบอกรายละเอียดเลยว่าไอ้เด็กอ่ะดื่มนมแม่จนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะพี่จุ้ยแกก็เลยบอกแกพลาดทิ้งนิดนึงว่าโอ้ยจะเอาลึกขนาดนั้นอ่ะก็ไปให้นายแอดคาราบาวแต่งนู่นของแกแต่งได้แค่นี้แหละแกบอกว่าอย่างนั้น
0: อ๋อ
1: ที่มาของเพลงอิ่มอุ่น
0: โอ้อมตะมากเปิดทุกปันแม
1: ่อมตะเพราะว่านายแอดอ่ะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องว่าเนี่ยนายแอดก็คือพี่ตุ้ยแกพาดิงว่าผมแต่งได้แค่นี้แหละเพลงอิ่มอุ่นนะถ้าพี่อยากได้ข้อมูลครบถ้วนขนาดนั้นน่ะต้องให้นายแอดแต่งผมไม่มีปัญญาทำได้จริงๆซึ่งคนที่เขาเขียนเรื่องนี้เล่าเขาบอกว่าก็ขำจริงตามนั้นเพราะว่า พี่แอดนะแอดเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งเนื้อหาต้องสื่อความหมายให้ครบถ้วนไม่ขาดรายละเอียดข้อมูลตรงไหนเหมือนเพลงเนเน่นั่นแหละบอกที่มาที่ไปเลยว่าเนี่ยกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะเห็นไหมในเนื้อเพลงที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: แกก็เอามาผนวกกันจนกลายเพลงเนเน่นายเน่มากแต่ในแอดแกก็ไม่นี่นะแกก็ไม่ว่าอะไรนะในแอดแกก็ยังคงโพสต์แล้วช่วงหลังแตกนะปีนี้เนี่ยนะแอดคาราบาวแกเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยแบบโอ้โหทุกชั่วโมงเลยอ่ะ
0: นั่นแหละพี่ทอไม่มีแอดมินใช่ไหมเล่นเองน่าจะเล่นเองนะ
1: ไม่น่าจะมีเล่นเองนะคะมีคนตามแกประมาณ 300,000 กว่าแกก็โพสต์ได้ตลอดนะคะเออเนี่ยโพสกระแสนี่แกบอกว่าเอาจริงๆนะนายแอดแกพูดอย่างนี้ผมอ่ะยังคงอยู่ที่เดิมถ้าใครจำได้ถึงโพสต์ที่ผมซ้อมเพลงกับตู้เย็นเมื่อ4กันยายนจะเห็นแผ่นกระดาษเนื้อเพลงเนเน่นายแน่มากมันเป็นแบบร่างแรกที่ผมแต่งแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเมาส์ออร์แกนอ่ะโซโล่โดยตั้งใจส่งให้เทียรี่ฟังว่าฉันทำตามที่แกขอแล้วนะแกรีบหายป่วยแล้วกลับมาเล่นซะดีๆเหมือนพี่เทียรี่คาราบาวแกป่วยอยู่นะคะทีนี้วันหนึ่งขณะที่วิ่งออกกำลังกายสมองมันก็ไปคิดว่าทำไมเราไม่ชวนใครมาร้องทำเพลงนี้ร่วมกันเหมือนชีวิตสัมพันธ์ล่ะตอนนั้นอ่ะเพลงชีวิตสัมพันธ์ดังมากเนาะใครๆก็ร้องได้เหมือนกันตอนนั้นที่นายแอดทำกับพี่ป้อมอัศนีนะก็นึกถึงเจกนึกถึงปานนึกถึงโป่งนึกถึงพลพลนึกถึงคุณเทพอุเทนพรหมมินเนี่ยเออใช่นายแอดเขียนว่าจริงๆว่าผมมานึกถึงเจกตอนแรกผมจะทำสามเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกผมร้องกับปานธนบอลเวอร์ชันที่สอง ผมจะร้องกับเสกโลโซแล้วก็เวอร์ชันที่สามผมจะร้องกับมิสหายทั้งนักร้องนักกีตาร์แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มีเวลาแค่สองเวอร์ชันเพราะเวอร์ชันเสกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเสกเขาทัวร์วันละ2-3งานผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปเออแต่ไม่ตรงกับที่พี่เสกบอกว่าเมียไม่ให้ร้อง สิ่งที่ผมเห็นในตัวน้องเนเน่ก็คือว่า เธอเป็นเด็กอัจฉริยะมีความมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินนักกีตาร์โดยมีพ่อและแม่คอยสนับสนุนไม่อั้นความสามารถของเธอมันค่อยๆถูกสร้างขึ้นด้วยความวิริยะ ของครอบครัวอัมลอยจนมีความสามารถเกินกว่าที่ศิลปินอย่างผมหรือเพื่อนๆจะทำได้ตูนี่แกชมเลยว่าเออผมทำไม่ได้แบบนั้นเนเน่ทำได้ผมจึงอยากส่งเสริมให้เธอบินไกล ไปสุดขอบฟ้า ยิ่งเธอดังเท่าไหร่เมืองไทยคนไทยได้อานิสงส
0: ์
1: จากซึ่งเสียงของเธอไปในทางอ้อมประมาณตูนี่แกบอกว่าผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับได
0: ้ครับผมจำได้แล้วพี่สีว่าตอนที่น้าแอดช่วงที่เนเน่ไปแข่งเนี่ยน้าแอดแกเหมือนกับแกประกาศให้เงินเลยเหรอให้เงิน1 ล้านบาทหรือเท่าไหร่เป็นเพื่อเป็นค่าเดินทาง
1: ถูกต้อง
0: ในการ
1: แล้วเพลงนี้น้าแอดแต่งก่อนที่น้อยเนเน่จะได้แชมป
0: ์ใช่อ
1: ัลบั้มนี้ออกก่อนเนเน่จะได้แชมป์เพื่อน้าแอดไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าน้าแอดแต่งแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาก่อนเป็นแชมป์วันที่24อ่ะวันที่เรารอชมถ่ายทอดสดอ่ะวันนั้นน่ะน้องรุ่งวันนั้นน้องรุ่งลาเปิดเพลงนี้ไปแล้วก่อนที่จะได้แชมป์ด้วยซ้ำเราเปิดตอนเช้าเลยท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ตอน6 โมงเช้าเราเปิดเพลงนี้เราเปิดเพื่อเชียร์เนเน่แล้วเปิด2 วันติดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเนี่ยก
1: ็ใช
0: ่จริงแกหวังดีกับน้องมาตลอดนะแกเป็นคนแรกๆที่แบบให้เงินเดินทางเลย1 ล้านบาท
1: เพื่อไปแข่ง
0: ที่อเมริกา
1: แกไม่รู้เลยซ้ำว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้ไงแกให้ไว้ก่อนให้เดินทางกลับไปรอบสุดท้ายรอบชนะเลิศใช่ไหมนั่นแหละและเพลงก็ตอนนั้นแกทำเพลงคงเสร็จแล้ว แกทำเพลงเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาก่อนที่เนเน่จะไปแข่งชิงแชมป์ประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะแกปล่อยตอนแรกแกก็ปล่อยทางเพจนี่แกแล้วสุดท้ายก็เข้าไป YouTube เนี่ยทีนี้ที่เป็นกระแสก็คือเนี่ยคนที่ฟังจาก YouTube จริงๆอ่ะเพลงออกนานแล้วนะคะเจ้าเนื้อหาโปรเจกต์เจ้าเนื้อหาจริงๆแอดคาราบาว
0: ครับก็คนที่อาจจะฟังแล้วมันขัดก็ต่อจากคำว่าคือไอ้ตรงท่อนฮุกนายคุณนายเนี่ยมันเป็นคำเรียกสมัยเราแบบนาย
1: อ๋อเรียกเพื่อนไงเออนายอ่ะผู้หญิงก็เรียกนายได้
0: เออเรียกเพื่อนกันเรียกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
1: เรียกเพื่อน
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไงใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียก เรียกกันว่าสมมติไปเจอเพื่อนอยู่

0: ่างห้องที่ไม่ค่อยสนิทคือถ้าสนิทก็จะกูมึงเลยกันไปเนาะแต่ถ้าไม่คนไม่สนิทก็สน
1: ิทแน่ๆมึงแน่มากนี้เหร
0: อเออจะว่าเธอแน่มากก็มันก็ด้วยสไตล์ความเป็น
1: ก็ล็อกอ่ะเออมันล็อกอ่ะเออ
0: แต่พอเป็นนายเนี่ยมันดูแบบนาย
1: ดูยังไง
0: โอ้เราใช้คำนี้มาน
1: ะเราเห็นในคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกว่าแต่งอะไรเสลือนะเอฟแต่งเพลงนี้ออกมาแบบเสลือมากเลยเอออีกนี่คือคนรุ่นใหม่ก็ชมนะแอฟแบบนี้นะ
0: เขาอาจจะไม่ใช้คำนี้เขาเลยไม่เข้าใจเด็กอาจจะไม่เคยเรียกกันว่านายนายเหมือนยุคเรามาก่อนเลยพี่สี
1: เออ
0: ผู้หญิงก็เรียกนายนายทำนี้หน่อยใช่ไหมหรือเราเรียกเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันอะแบบว่านายหลบทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันอาจจะเป็นคำที่แบบเราเคยใช้ไงแต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะไม่เก็ต
1: ได้
0: จะไม่เก็ต
1: ครับอ๋ออ่ะก็ไม่ว่ากันแอคเก็ตก็ไม่ถือสาหรอกเก็ตบอกว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปผมเน้นร้องท่อนสำคัญคืออยากให้ลูกหลานสนใจในดนตรีแล้วก็ให้เอาเนเน่เนี่ยเป็นฮีโร่ประมาณนี้เออแล้วก็แกบอกว่าแกก็ไม่ได้ถือสาอะไร
0: คือในมุมรักแต่งเพลงผมว่าถ้าแต่งแล้วติดหูแล้วคนจำได้อย่างเงี้ยเอาออกจากหัวไปไม่ได้เนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วนะแอด
1: เออแค่นั้น
0: ล้อไปล้อมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันอยู่ในหัวนะเนเน่ได้แน่มาก
1: ก็เนาะแม้แกไม่นี่หรอกโอ้โหแกอยู่มาได้จน70ปีเป็นศิลปินแห่งชาตินี่นะไม่ธรรมดานะชีวิตเนาะ
0: ใช่
1: แกก็ยังคงทำหน้าที่ของแกต่อไปนะเอสเนี่ยมีที่ไหนนี่วงดนตรีอะไรเนี่ย70กว่าทั้งนั้นในวงยังรับงานกันได้ทุกวัน
0: เออ
1: เก็บแกมีเงินล้านเข้าบ้านทุกวันน่ะนะเอสอ่ะ
0: บางทีแกไปวิจารณ์เรื่องการเมืองบางทีแกโดนดักคนนี้อีกมั้งใช่ไหมครับบางทีบางพวกไปคอมเมนต์ไปอะไรแสดงออกแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องการเมืองอ่ะอันนั้นน่าจะหนักกว่านี้แหละโหเรื่องแค่นี้แต่เพียงมันมีคนชอบคนไม่ชอบปกติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะเนาะประมาณนั้นมีเรื่องอื่นไหมมีแรงกีฬาคนนี้
0: มีบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่เขาเพิ่งเลิกกันประกาศไปเมื่อคืนนี้พี
1: ่อ๋อ
0: คุณ
1: ปุ้ยอะไรเหรอ
0: ใช่คุณปุ้ยกับกวินนักร้องอ่ะนักร้อง
1: กวินนะ
0: อดีตนักร้องวง321อ่ะนะครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
0: มีลูก
1: อันนี้เราจำภาพคนนี้เป็นนักเตะนะ
0: ใช่ไหมพี่เป็นนักร้อง
1: ก็เป็นนักเตะเหมือนกันนะใช่เป็นนักเตะแล้วเป็นนักร้องนักบอลน่ะ
0: ครับผม
1: เออบ่อเจ้าเอาเลิกกันใช่ไหม
0: ก็เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศลดความสัมพันธ์เลิกจากการเป็น
1: ม
0: ีภรรยากัน
1: แล้วที่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย
0: บางคนบอกโอ้ติดตามดูคลิปเขามาตั้งนานนะตั้งแต่เวลาเขามาออกรายการแล้วก็เล่าว่าใครจีบใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาเป็นแฟนกันจนเนี่ยมีลูกด้วยกัน
1: มีลูก
0: ครับผมแต่ว่า
1: เรื่องพ่ออะไร
0: ยังไม่รู้พี่ยังไม่มีใครรู้มีแต่เขาแค่แบบว่าประกาศลดสถานะ
1: บอกแค่นั้น
0: ใช่บอกแค่นั้นแจ้งแฟนคลับให้ทราบเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือแฟนคลับไปสังเกตเห็นใน Instagram
1: ค่ะ
0: นะครับว่าเอ๊ะทำไมมีการเหมือนกับอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงเนี่ยไปอันฟอลโล่ฝ่ายชายเลิกติดตามคือถ้าเมียเลิก
1: ก็ต้องสังเกตเนาะ
0: ผัวเมียไม่ติดตามผัวนี่แปลกละใช่ไหมส่วนของฝ่ายชายเนี่ยนะครับของฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้เลิกติดตามฝ่ายหญิงแต่ว่าลบรูปทั้งหมดเหลือรูปเดียว
1: โอ้
0: เออนะเหมือนกับจะลบอดีตทั้งหมดนะครับเริ่มต้นใหม่คนก็ไปตีความว่าอย่างนั้นคนก็เลยจับตาถึงค ความสัมพันธ์นะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าตัวเธอเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะเคลื่อนไหวผ่าน TikTok โพสต์ภาพวิวธรรมชาติแม่น้ำภูเขาแล้วก็ข้อความบอกว่าวันที่คุณหลุดพ้นคุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต
1: โอ้หลุดพ้นไม่หรอ
0: เออหลุดพ้นอะไรนะครับ
1: เ
0: ออเออก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าเสียดายนะครับซึ่งตัวของคุณปุ้ยแต่ปุ้ยพันธิพาเนี่ยฮะเธอก็ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าได้ยุติสถานะสามีภรรยากับกวินแล้วนะครับแม้ต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งนี่เธอบอกนะจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งแต่ทุกชีวิตแม่นะจะมีลูกทั้งสองคนอยู่ในนั้นเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับเนาะ
1: เออลูกสองคน
0: เออมีลูกสองแล้วพี
1: ่โอ้โหนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
0: เธอโพสต์ถึงลูกนี้นะครับเธอที่เธอประกาศว่าเธอลดสถานะเนี่ยนะฮะเธอระบุใน IG เธอบอกว่าถึงไซอันกับวานิลาได้จะชื่อลูกนะครับแม่อาจไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้งและอาจไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุดแต่อยากให้หนูสองคนรู้ไว้ว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม่รักหนูสุดหัวใจแล้วก็ร่ายยาวนะครับเรื่องลูกแล้วก็บอกถึงกวินถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมและไม่ขอแก้ไขอะไรเลยถึงวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้วแต่ปุ้ยโตมากับกวินเราใช้ชีวิตด้วยกันเป็น10ปีมีลูกด้วยกันและกวินจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในรูปแบบหนึ่งเสมอปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูกๆไม่ต้องโทษใครเลยแค่ช่วยกันดูแลคน2คนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พออ
1: ืม
0: โอ้นะฮะก็หลังจากนี้ทำเพื่อลูกเปลี่ยนสถานะจากเนาะสามีภรรยาก็เปลี่ยนมาเป็นพ่อกับแม่ของลูกแทน
1: ค่ะ
0: นี่
1: เนาะ
0: ชีวิตครับผม
1: ชีวิตสามัญน
0: ะ
1: ครับไปดูกีฬาสักนิดนึงนะคะเรากำลังส่งทัพนักกีฬาคนพิการไปญี่ปุ่นด้วยการเช่าหมอลำนะคะไปที่เอเชียนพาราเกมส์นะคะหลังจากจบเอเชียนเกมส์ก็จะมีเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะไปที่นาโกย่าค่ะเพราะว่าเรามีนักกีฬาดีๆเก่งๆนะคะจากทางหลายสมาคมเลยนะคะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมผู้พิการทางสมองสมาคมผู้พิการทางปัญญานะคะแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมีความมั่นใจดีเยี่ยมไปกันทั้งหมดเข้าหมอลำไป412คนน้องบ้อง
0: นะค
1: ะ2เที่ยวบินนะคะจะไป2เที่ยวบินเลยค่ะ412คนก็ญี่ปุ่นเขาก็จะจัดต้อนรับอย่างดีนะคะ18ชนิดกีฬาโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เราต้องลุ้นคืออะไรนะว่ากีฬาวิลแชร์เรสซิ่งนะคะนี่แหละเราหวังมากเพราะว่ามันทั้งหมด492เหรียญทองเราร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลยค่ะไม่ขาดเลยแม้แต่กีฬาเดียวเรามีนักกีฬาทุกประเภทนะคะ18กีฬายิงธนูกีฬาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลนะคะยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำปิงปองเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์ลักบี้วีลแชร์เทนนิสโอ้โหทุกอย่างเราส่งหมดเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหานักกีฬาพร้อมฝันกำลังใจดีเยี่ยมเลยนะคะ
0: ครับดูต้องเช่าเหมาลำสองลำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวนักกีฬาไหนจะมีโค้ชมีอะไรอีกนะฮะที่ไปด้วยกันนะก็ขอไปสร้างชื่อนะครับกองเชียร์เราเชียร์อยู่เนาะ
1: ใช่
0: โอเคครับสุดท้าย

0: ก็ได้เนาะช่วงหนึ่งนายกก็ไปตรงที่จุดแม่ครัวกำลังทอดไก่อยู่ก็หยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็กินทันทีแม่ครัวก็ถามว่ารสชาติได้มั้ยคะนายกก็บอกว่าไม่เค็มแต่ก็เพิ่มความเค็มอีกหน่อยนึงแสดงว่านายกกินเค็มกว่าแม่ครัวแล้วก็ช่วงนึงก็เดินไปจุดที่บรรจุอาหารบอกว่าเนี่ยถ้าจะใส่ไก่ทอดไปไม่มากกว่า4ชิ้นได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกถ้าเกิน4ชิ้นมันจะล้นมันติดกล่องไม่ได้ค่ะแกก็หวังดีนะกลัวคนจะไม่อิ่มก็ใส่ยัดๆไปอย่างเงี้ยแม่ครัวบอกไม่ได้ค่ะมันติดกล่องไม่ได้มันล้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำผัดกะเพราไก่ก็เน้นย้ำบอกว่าเพิ่มซีอิ๊วดำหน่อยให้มันมีสีสันเข้มข้นขึ้นนะหลังจากนั้นนี่วายนะคะผัดด้วยตัวเองอีกแล้วนะคะก็ยืนยันว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพระภูมิใจไทยต้องเป็นไก่เพราะว่าจะใช้เมนูฮาลาลค่ะน้องๆก็คือว่าคือมันกินได้แบบสากลทั่วไปนะคะคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้นะคะแล้วก็ไปผัดสุดท้ายก็คนไม่ไหวนะต้องผัดแหละก็หลังจากไปเยี่ยมครัวนักข่าวก็ตามตลอดแล้วก็ถามเรื่องนี้แหละสสไอเดียคุณสุชาดาตามแทนทรัพย์นายกบอกก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมไว้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรเงี้ยนายกบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ใครทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถ้ามีกฎหมายเนาะหมายความว่าอย่างนั้น
1: ใช่ใช่เมื่อวานเห็นนักข่าวเขาไปถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็ถามถึงว่าบริษัททรัฟเฟิลที่เปิดเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะฮะก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดอยู่ที่ต่างประเทศเปิดที่ต่างประเทศนะฮะเปิดที่ต่างประเทศกฎหมายไทยเราเอาผิดไม่ได้นะเห็นคุณไอ้รัชนกก็เลยแชร์ข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการยอมรับแล้วละสิว่าสามีเธอเนี่ยทำเว็บพนันจริง
0: ๆ
1: แต่กฎหมายไทยเอาผิดไม่ได้เพราะเขาที่นู่น
0: ก็คือไม่ได้ทำในประเทศไทย
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ก็คือเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุชาดาเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ทางสสได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วนะแต่ว่าเราอีกไม่นานเดี๋ยวจะมาชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดถือว่าอย่างนั้นนะถามว่าแล้วกรณีสามีไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเว็บพนันล่ะคุณสุชาดาบอกว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาชี้แจงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่ว่าเธอบอกว่าก็เตรียมไว้เหมือนกันนะจะชี้แจงเรื่องคริปโตเรื่องเส้นเงินพันล้านของที่เธอชี้แจงกับส่งกับปปช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเราอีกไม่นานนะจะชี้แจงได้ทั้งหมดมาอย่างนั้น
1: ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยวันที่การที่ลุกขึ้นมาแบบเอาเป็นเอาตายกับการให้คุณโลมถอนต้องถอนค่ะต้องถอนค่ะเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับชีวิตไหมแล้วยิ่งตอนที่ไปจำได้ที่ไป CIB ไปสอบสวนกลางอ่ะนักข่าวถามว่าตกลงอาชีพสามีคืออะไรครับขอคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะอาชีพเป็นสามีของไอเดียได้ไหมคะ
0: ก็คืออาชีพสามีอย่างนี้เหรอ
1: เป็นอาชีพ
0: ก็หมายความว่าไม่ต้องมีอาชีพอื่นก็เป็นสามีได
1: ้ก็ตอบแบบนี้มันก็ตอบแบบนี้ก็คือแบบเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะฮะกับการไปตอบกับสังคมแบบนี้ครับ
0: ก็นักการเมืองศิลปินดาราก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะเนาะเอาเฉพาะแค่เวลาเธอใส่นาฬิกาเนี่ยคนก็จับจ้องอยู่แล้วอุ้ย เศรษฐกิจการย่ออะไรเดือน

0: เท่าไหร่แล้วก็ไปหากันในข้อมูลในเว็บน่ะคือม
1: ันครับ
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็เลยมาให้กับเธอบีเธอก็เลยกลายเป็นถ้าภาษาสมัยก่อนเป็นดาวสภาลงใหม่แล้วล่ะทีเนี้ยใครก็อยากเห็นอยากก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
0: ดาว
1: เอาฟังเพลงดีกว่าพี่ฟังเพลงดีกว่า
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแต่แกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ1นาทีครึ่งลังโด่งค่ะเชิญค่ะได้ยินไหมโด่งคะอ้าวไม่ได้ยินใช่ไหมน้องโด่งได้ยินไหมโอเคแต่จะไม่ได้ยินกันค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็ยังคงมีอยู่
3: ครับผม
2: ค่ะน้องโด่งเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่นะครับกำลังจะเล่าเรื่องของเงินเยียวยาที่ตอนนี้หลายพื้นที่เขาบอกว่าลุ้นว่าจะได้เงินเยียวยาเนี่ยมากกว่าลุ้นหวยนะ 9,000 บาทเนี่ยที่ 9,000 บาทเนี่ยที่ระยองเนี่ยนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทีนี้คนต่างออกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไม่รู้อ่ะคือหลักเกณฑ์มันยังไงก็ไม่รู้แหละบ้านฉันท่วมมากท่วมน้อยเข้าบ้านนิดนึงเข้าบ้านเยอะเข้าที่จอดรถก็ไปยื่นไว้ก่อนก็ทุกคนก็หวังเหมือนกันนะว่าก็อยากจะได้เงินตรงนี้มาช่วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันท่วมหมู่บ้านท่วมถนนออกไปขายของไม่ได้มาหลายวันก็ไม่มีเงินแล้วจะบอกไม่ลำบากก็ไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนท่วมเข้าพื้นที่สวนแต่ไม่ได้ท่วมขึ้นมาบนบ้านอ่ะเอาแต่สวนมันเสียหายหมดอย่างเงี้ยแล้วทำไงแต่ละคนก็เลยความรู้สึกก็คือหัวอกของชาวบ้านตอนนี้ลุ้นเหมือนลุ้นหวยว่าจะอนุมัติไหมจะผ่านเกณฑ์ไห
2: ม
3: จะผ่านเกณฑ์ไหมนี่แหละความรู้สึกของผู้คนตอนนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้นะพี่จะประมาณว่ายื่นไปก่อนแต่ไม่รู้